0: เมเมใช่ไหมอ่ะเมเมจะตอบว่าอย่างไร
1: เพน
0: ยังไม่ใช่วิชาศิลปะวิชาศิลปะใครได้ได้ไหมคะเด็กๆให้ฟังดีๆนะคะ listen carefully นั่นก็คือคำว่า art art art วิชาอะไรลูกศิลปะนะคะวิชาศิลปะนั่นเองต่อไปนะคะวิยังไม่เสร็จใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจดบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจดบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเด็กดูภาพนี้วิชาอะไรใครสามารถจดจำได้บ้างว่าวิชาวิทยาศาสตร์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามีตัวอักษร S นำหน้าใครคุ้นๆบ้างนักเรียนปลายทางรู้ไหมเอ่ยวิชาวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าคุ้นๆออกมาแล้วเสียงออกมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่ขอฟังเสียงอีกรอบหนึ่งลองพูดสิเราลองมาฟังเสียงกลุ่มที่5ของเพื่อนชื่อว่าสตางค์นั่นเองใช่ไหมเอ่ย
1: เอ็ดซ่า
0: again please
1: เอ็ดซ่าย
0: ังไม่ใช่ไม่ชัดนะคะยังไม่ชัดเด็กๆวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนั่นก็คือคำว่า
2: science
0: คำนี้เลยนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะ
2: s
0: c
2: i
0: e
2: n
0: c
2: e
0: science เรียบร้อยหรือยังดีมากนะคะต่อไปเด็กๆวิชาอะไรนะลูกวิชาอะไรนะดาเนียไหนลองใช้ไมค์พูดสิ
1: พาระค่ะ
0: พาระศึกษาใช่ไหมนักเรียนปลายทางคิดว่าจะต้องเป็นวิชาอะไรคะวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาใช่ไหมเอ่ยชื่อเต็มๆใช่ไหมคะใครชื่นชอบวิชานี้บ้างใครชื่นชอบวิชานี้บ้างยกมือกันเต็มเลยดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางชื่นชอบวิชานี้ไหมคะนั่นก็คือคุณครูนะคะจะเสนอคำศัพท์คำว่า PE อันนี้นะคะจะเป็นชื่อตัวย่อนะคะเราจะมาดูตัวเต็มกันนะคะเราจะใช้คำศัพท์ค่อนข้างจะยาวนะคะค่อนข้างจะยาวเราจะใช้คำศัพท์คำว่า physical education เด็กๆฟังอีกรอบนะคะจะได้คำว่า physical educationหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กๆจดจำคำศัพท์ไปได้เลยนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าดีมากนะคะเด็กๆจดแค่คำสั้นก็ได้นะคะตัวย่อนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยให้เวลา1นาทีนะคะให้เวลา1นาทีนักเรียนปลายทางจดคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางจดคำศัพท์ได้ถึงคำที่เท่าไหร่แล้วคะดีมากนะคะเด็กๆจะต้องจดบันทึกคำศัพท์ลงไปนะคะเราจะได้นำไปทบทวนหลังจากที่กลับบ้านนะคะหรือว่าทบทวนหลังเลิกเรียนก็ได้นะคะต่อไปนะคะคุณครูขอไปคำถัดไปเลยนั่นก็คือวิชาอะไรเอ่ยอะไรนะคะคณิตศาสตร์นั่นเองมีเสียงออกมาขอชัดๆนะคะขอชัดๆจะได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่5
1: match
0: อีก
2: match
0: ดีมากนะคะเด็กๆพูดพร้อมกันอีกรอบค่ะ
2: match
0: เด็กๆดีมากนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะนั่นก็คือ maths

Maths วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะได้คำศัพท์อย่างนี้เลยนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำ

0: เด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์พร้อมกันดีกว่านะคะ M
1: A
0: T H
1: S
0: Maths ดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้วิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปวิชาอะไรเอ่ยรวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมด
2: สังคมและประวัติ
0: สังคมศึกษาใช่ไหมคะวิชาสังคมศึกษานั่นเองเด็กๆเราจะใช้คำว่าอะไรคำศัพท์วิชานี้ก็ค่อนข้างที่จะ
1: ยาว
0: นะคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆ everyone listen carefully listen carefully ตั้งใจฟังนะคะจะได้คำศัพท์คำว่า social studiesเด็กๆฟังอีกรอบนะคะ social studies repeat after me social studies
1: social studies
0: ยาวไหมคะ
1: ยาว
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะคะ
1: social studies
0: อีกรอบนะคะ social studies social studies เสร็จแล้วใช่ไหมกดไลค์เสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปคิดว่าวิชาอะไรเอ่ย
1: ดนตร
0: ีนะคะนั่นก็คือวิชาดนตรีเราจะใช้คำศัพท์ว่า music
1: music
0: ดีมากนะคะเด็กๆคำนี้เลยค่ะ music คุ้นเคยใช่ไหมคะคำนี้นั่นก็คือเป็นวิชาดนตรีนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบวิชาดนตรีบ้างเอ่ยดีมากนะคะนักเรียนปลายทางชื่นชอบวิชาดนตรีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะถามว่าคุณชอบวิชาดนตรีไหมคุณชอบวิชาดนตรีไหมเราจะถามว่าอย่างไรวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนทำนะคะมาปฏิบัติการนั่นเองต่อไปเก่งมากเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยค่ะ
1: English
0: อีกรอบค่ะ
1: English
0: นั่นก็คือ
1: English
0: Everyone repeat after me
1: English
0: เด็กๆเรามาดูคำถามกันเลยดีกว่าเด็กๆ English ในที่นี้คือวิชาอะไรลูกวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองคุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราอยากจะถามว่าคุณชอบวิชาอะไรอย่างเช่นวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษน้องทีอยากพูดใช่ไหมอยากพูดให้เพื่อนฟังเด็กๆลองมาฟังนะคะถ้าเราอยากจะถามว่าคุณชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่หรือไม่เป็นการตอบแบบ yes no question พอขึ้นต้นด้วยอะไรลูกคุณต้นด้วยดูใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะวันนี้น้องทีจะมาพูดประโยคคำถามให้ฟังใช่ไหมคะจะได้ว่า
3: Do you like English
0: อีกรอบลูก
3: Do you like English
0: ดีมากนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า Do you like EnglishEveryone repeat after me ให้พูดตามนะคะ repeat after me Do you like English สังเกตไหมครูแก้วคืนเสียงสูงที่คำว่าคืนเสียงสูงที่คำว่าเพื่อเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ yes or no นั่นเองใช่ไหมคะ yes or no เด็กๆให้เด็กพูดตามคุณครูนะคะ English
1: like English
0: you like English

0: Do you like English?
1: English.
0: อีกรอบค่ะ
1: English.
0: มาค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆชื่นชอบถ้าเด็กๆชื่นชอบจะตอบได้ว่าอย่างไรดาเนียตอบว่าอย่างไรใช้ไมค์สิลูก
2: Yes I do
0: อีกรอบดังๆค่ะ
2: Yes I do
0: Yes I do อีกรอบค่ะ Yes I do
2: Yes I do
0: Yes I do
2: Yes I do
0: ดีมากนะคะเด็กๆถ้าเด็กชื่นชอบนะคะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า Yes I do จะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางลองพูดให้คุณครูฟังหน่อยค่ะนักเรียนในห้องเรียนลองพูดหน่อยค่ะ
1: Yes I do
0: ครูแก้วอยากถามนะคะต่อไปสำหรับคนที่สำหรับคนที่ Do you like English ใครชอบตอบว่า
1: Yes I do
0: ใครชื่นชอบตอบว่า
1: Yes I do
0: ดีมากนะคะเด็กๆดีมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่ม 4 and 2นั่นเองต่อไปจำคำถามได้หรือยังน้องทีน้องทีจะตอบว่าเพื่อนๆฟังนะคะ everyone listen to your friend listen to your friend จะได้ว่า
3: ใช
0: ่ question
3: ใช่
0: ใครได้ให้หัวใจหนึ่งดวงเด็กๆต้องรีบสะสมเด็กๆต้องรีบสะสมคะแนนกลุ่มที่สองจะได้ว่า
2: Do you like ใช
0: ่ต้องมีการขึ้นเสียงสูงไหมนะขออีกหนึ่งคนชัดเจนกลุ่มที่สามจะได้ว่า
2: Do you like ใช
0: ่ยังไม่ใช่ใช่ไหมแม็กกี้เด็กๆประโยคคำถามนะคะอีกรอบเรามาดูกันนะคะจะได้ประโยคคำถามที่ว่า Do you like Thai? Do you like Thai? คุณชอบวิชาภาษาไทยหรือไม่คุณชอบวิชาภาษาไทยหรือไม่เด็กๆถ้าเด็กๆชื่นชอบถ้าเด็กๆชื่นชอบเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรนะคะ
1: Yes I do
0: อีกรอบค่ะ
1: Yes I do
0: ดีมากนะคะเราก็จะตอบว่า Yes I do
1: Yes I do
0: Yes I do ดีมากค่ะเด็กๆครูแก้วมีคำถามถามอีกครั้งว่า Do you like Thai
1: Yes
0: ใครที่ชื่นชอบวิชาภาษาไทยจะตอบว่า
1: Yes I do
0: ดีมากนะคะ Yes I do Yes I do นะคะจะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาที่วิชานี้ค่ะมาที่วิชานี้ค่ะใครได้บ้าง question ใครได้ให้คะแนนหนึ่งใครได้ให้คะแนนหนึ่งยกมือล่ะคะน้องทีจะได้ว่า
2: Do you like math
0: อีกรอบค่ะ
2: like
0: ประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรนะลูกลองดูอีกรอบค่ะ
2: Do you like math
0: เด็กๆ ดีมากนะคะชื่นชมในความพยายามนะคะประโยคคำถามนะคะก็จะได้ว่า Do you like maths? Do you like maths? นะคะจะได้แบบนี้เลยใครชื่นชอบตอบว่า
1: Yes I do
0: ใครชื่นชอบตอบว่า
1: Yes I do
0: ในใครชื่นชอบคณิตศาสตร์บ้างกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะใครชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างดีมากค่ะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆและถ้าสมมติว่าไม่ชื่นชอบเราจะตอบว่าอย่างไร
4: No
0: อะไรนะ
4: No
0: เรามาดูคำตอบกันก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างคำตอบนะคะอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่าอย่างไรลูก
1: No I don't
0: แต่วันนี้เราเรียนเพิ่มมาวันนี้เราเรียนเพิ่มมาจากปกติเราเรียนแค่ว่า No I don'tมีการบอกอีกว่าเราชอบวิชาอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาชอบวิชาอะไรคะ
4: ศ
0: ิ
4: ลปะ
0: I like art เด็กๆประโยคคำตอบตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะได้ว่า No I don't

0: I like art. เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
1: No, I like
0: art. เขาเนี่ยชื่นชอบไหมเอ่ย เขาชื่นชอบไหมเอ่ยฉันชื่นชอบไหมคะไม่ชอบแต่ฉันชอบวิชาอะไร
1: ศ
0: ิลปะใครชอบวิชาศิลปะบ้างมีคนบอกว่าชอบวาดรูปนะคะเด็กนักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่ดีมากค่ะเด็กๆถ้าชื่นชอบเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าจะต้องตอบว่า yes I do แต่ถ้าไม่ชื่นชอบก็จะต้องตอบว่า no I don't และเรานะคะสามารถที่จะบอกวิชาที่เราชอบนะคะอย่างเช่นถ้าเราชอบวิชาศิลปะเราสามารถที่จะพูดเพิ่มไปได้นะคะว่า I like art อย่างเช่นตัวอย่างการตอบแบบนี้เลยนะคะทำได้ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูภาพนี้ค่ะครูแก้วขอ1คนจำคำถามได้หรือเปล่าวันนี้อ่ะไมกี้ขอไมกี้ใช่ไหมลูกอ่ะไมกี้ครูขอประโยคคำถามวันนี้จะได้ว่า
2: Do you like music
0: ขอขึ้นเสียงสูงนิดนึง
2: Do you like music
0: If เมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอย่างไรนะคะขอฟังประโยคคำถามหน่อย
2: You do like music
0: ใช่ไม่ใช่ชัดเจนไหมยังไม่ใช่นะคะขอฟังอีกขอฟังอีกเสียงใครได้บ้างปลื้มได้ไหมมีใครมั่นใจเมื่อกี้อยากตอบใช่ไหมขอแก้ตัวจะได้ว่า
2: Do you like music?
0: ขอขึ้นเสียงสูงที่คำว่าอะไรอย่าลืม
1: music
0: อีกรอบค่ะ
2: Do you like music?
0: ฟังเพื่อนนะคะ Everyone listen to your friend จะได้ว่า
2: Do you like music?
0: Do you like music?
2: Do you like music?
0: จะได้ประโยคแบบนี้เลยนะคะ Do you like music? เด็กๆ repeat after me Do you like music?คุณชอบวิชาดนตรีหรือไม่ใครชื่นชอบบ้างเอ่ยใครชื่นชอบบ้างเอ่ยเด็กๆชื่นชอบเราเรียนไปแล้วถ้าชื่นชอบเราสามารถตอบได้ว่า
1: Yes I do
0: Yes I do นั่นเองแต่ถ้าไม่ชื่นชอบล่ะคะ
1: No I don't
0: No I don't นั่นเองเรามาดูตัวอย่างการตอบกันนะคะเด็กๆคนนี้เขาบอกว่า No I don'tฉันไม่ชอบแต่ฉันชอบวิชาอะไรลูก Science I like science เขาบอกว่า No I don't I like science No I don't I like science No I don't I like science เด็กๆนะคะเด็กๆดูสิเขาเนี่ยไม่ชื่นชอบวิชาดนตรีแต่เขาชื่นชอบวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะไหนใครที่ไม่ชื่นชอบวิชาดนตรีแต่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์บ้างมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยที่ไม่ชื่นชอบวิชาดนตรีแต่ว่าชอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีการตอบว่าอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะมาที่กิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มนะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มซึ่งและกิจกรรมเดี่ยวด้วยนะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องแบ่งกลุ่มละ5คนหรืออาจจะ6คนก็ได้นะในที่นี้ของเรามีกลุ่มละกี่คนลูก6คนใช่ไหมคะ5ถึง6คนได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาทำใบงานกันนะคะเราจะมาทำใบงานกันนะคะมาดูกันที่ใบงานแรกเลยค่ะนั่นก็คือใบงานที่21นะคะใบงานที่21นะคะเด็กๆนะคะจะต้องเด็กๆนะคะจะต้องมีการแบ่งกลุ่มเราจะนั่งกันโดยใช้กลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะเพื่อนเราจะนั่งกันโดยใช้กลุ่มนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ผลัดกันหรือว่าสลับกันถามกับเพื่อนนะคะเกี่ยวถามกันเฉพาะเพื่อนในกลุ่มก่อนนะคะเกี่ยวกับวิชาที่ชอบโดยใช้ประโยคที่กำหนดให้อย่างเช่นเด็กๆวันนี้เราเรียนประโยคขึ้นต้นว่า Do you like ใช่ไหมคะวิชาแรกคือวิชาอะไรเอ่ย Art เด็กๆก็จะต้องถามเพื่อนว่า Do you like

0: art yes or no ใช่ไหมคะdo you like art นั่นเองกิ่งก้าวเข้าใจไหมคะเข้าใจว่าอะไรเอ่ยไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยสิเผื่อเพื่อนฟังไม่ทันคุณครูให้ทำใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่ใบงานที่เท่าไหร่คะ
1: 11
0: อะไรนะลูก
1: ใบงานที่11ค่ะ
0: ใบงานที่เท่าไหร่นะคะ
1: 11
0: 11ใช่ไม่ใช่
2: ใช
0: ่ทำใบงานที่ทำใบงานที่เท่าไหร่ลูก
1: 8
0: 21ของหน่วยที่3นะคะหลังจากนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวคะกิจกรรมกลุ่มนะคะจะต้องคอยสลับกันถามนะคะโดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นว่าอะไรเอ่ย Do you like ตามด้วยวิชา Do you like art Do you like English ประมาณนี้นะคะโอเคไหมคะถามไปเรื่อยๆให้ครบทุกวิชานะคะตามจำนวนที่ครูกำหนดให้แล้วก็มีการทำรอยขีดเด็กๆอย่าลืมต้องทำรอยขีดด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลกันนะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนสมมติถาม Do you like art สมมติดาเนียเป็นคนถามก่อนใช่ไหมเอ่ยเพื่อนๆคนอื่นก็ต้องยกมือบอกดาเนียนะแล้วดาเนียก็จะต้องเป็นอย่างไรคะนับว่ามีกี่คนสมมุติว่าในกลุ่มของหนูมีคนที่ชอบวิชาศิลปะ3คนดาเนียต้องทำรอยขีดกี่ขีดคะกี่ขีดคะ3ขีดนั่นเองนะคะเด็กๆประโยคนะคะเรามาทบทวนอีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะคะเด็กๆอ่านประโยคคำถามพร้อมกันค่ะ Do you like artอย่าลืมขึ้นเสียงสูงนะคะเด็กๆเพราะเป็นการถามตอบแบบ yes no question นะคะจะได้ว่า do you like art ถ้าสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าชื่นชอบต้องเพื่อนก็ต้องตอบว่าอะไรนะลูก yes I do ใช่ไหมเอ่ย yes I do นะคะจะได้ตัวอย่างการตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะได้การตอบในลักษณะแบบนี้และรอยขีดให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างไว้ให้รอยขีดนะคะให้เด็กแต่ละกลุ่มนะคะนับให้ถูกต้องตามจำนวนของเพื่อน100รอยขีดแทนเพื่อนกี่คนลูก
2: 1คน
0: 1คนนะคะ1คนนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมนะคะและถ้าไม่ชอบล่ะคะสมมุติไม่ชอบวิชาศิลปะก็ต้องตอบว่า No I don't I like Thaiหนูก็จะต้องทำรอยขีดที่วิชาอะไรลูกวิชาอะไรคะวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะทำได้ไหมเอ่ยหลังจากนั้นนะคะต้องมีการรวบรวมรอยขีดตามคำถามที่เราได้ใส่ไว้ช่องสุดท้ายนะคะใส่ไว้ในช่องสุดท้ายนะคะใครคิดว่ากิจกรรมนี้เราสามารถทำได้แน่นอนยกมือกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูกิจกรรมนะคะดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยมีทั้งหมดกี่วิชาเอ่ยเพื่อนๆลองนับสิคะ มีทั้งหมด8วิชานะคะนักเรียนจะต้องถามให้ครบนะคะนักเรียนก็ต้องถามให้ครบนะคะและทำรอยขีดตามตัวอย่างลักษณะแบบนี้เลยทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะเด็กๆและเดี๋ยวเราจะมาและต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือแบบฝึกหัดและปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆใบงานนี้นะคะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใครเปิดได้ก่อนอยู่ที่หน้าที่79อยู่ที่หน้าที่79นั่นเองนะคะAgain please อะไรนะคะรวมก็ต้องถามสลับกันถามให้ครบทุกคนสลับกันถามให้ครบทุกคนแสดงว่าใบงานนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มสามารถใช้หนังสือแค่กี่เล่มจะต้องใช้หนังสือแค่กี่จะต้องใช้หนังสือนี้ที่มีใบงานอยู่ต้องใช้กี่ใบ

0: ไร1ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆฟังเด็กๆฟังกิจกรรมนี้จะต้องใช้ใบงานแค่กี่ใบ1ใบต่อกี่กลุ่ม1ใบต่อ1กลุ่มใช่ไหมคะอ่า1ใบต่อ1กลุ่มเลือกเลยค่ะว่าจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดของใครใช้ของใครเอ่ยเลือกของใครอ่ะเลือกแล้วคนอื่นเก็บเหลือแค่กลุ่มละ1เล่มเหลือแค่กลุ่มละ1เล่มของกลุ่มนี้ใช้ของคนใดคนใดเอ่ยเด็กๆใช้แบบฝึกหัดแค่1เล่มนะคะใช้แบบฝึกหัดแค่1เล่มทำได้เลยค่ะอย่างเช่นชอบไม่ชอบดาเนียจะได้การถามคำถามแรกว่าอย่างไรนะคะเก่งมากเพื่อนถามแล้วตอบว่าอย่างไร
1: yes I do
0: ชอบใช่ไหมคะดาเนียเก่งมากก็จะทำรอยขีดในลักษณะแบบนี้เลยนะคะคนนี้ล่ะคะตอบว่าอย่างไร
1: I do
0: เก่งมากนะก็จะได้รอยขีดในลักษณะแบบนี้ครูขอดูตัวอย่างให้เพื่อนไปทางได้ไหมคะเด็กๆดูนะคะวิธีการทำใบงานที่21นะคะกลุ่มนี้มีการถามไปแล้ว2คนซึ่งเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็จะทำรอยขีดในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะก็จะทำรอยขีดในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะถามให้ครบทุกคนตอบว่าอะไรชอบหรือไม
1: ่ yes.
0: เป็นอย่างไร
1: yes I do
0: yes I do ดีมากขีดลงไปนะคะรวมแล้วใบมอน
1: yes I do
0: yes I do ขอบคุณค่ะ
1: yes I do
0: ดีมากนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเติมลงไปและถามเพื่อนซีถามเพื่อนดาเนียดาเนียยังไม่ถูกถามเลย Do you like art?
1: Do you like art? Yes I do
0: ดาเนียเพื่อนของตนเองไปด้วยดีมากนะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ย6ใช่ไหมคะเขียนลงไปต่อไปขอคนนี้อีกทีนี้คนนี้ถามเพื่อนด้วยคำถามถัดไปว่าดูยั่วอะไร Do you like music
1: Do you like music
0: ถามเพื่อนเลยค่ะ
1: Do you like music
0: ถามเพื่อนเลยค่ะตอบว่าอะไร
1: Yes I do
0: ถ้าเพื่อนตอบ Yes เป็นอย่างไรหนูก็ทำรอยขีดช่วยเพื่อนค่ะให้เด็กๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะถามให้ครบทั้ง8วิชาและสลับกันถามสลับกันตอบทุกๆคนในกลุ่มนั่นเองค่ะ
2: ไม่ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นคะแนนรวมไงลูกด้านหลังสุดอย่างเช่นในกลุ่มนี้มีคนชื่นชอบวิชาศิลปะ2คนใช่ไหมหนูก็ต้องใส่จำนวนคือเท่าไหร่ลูกชู่ลงไปนั่นเองใส่
2: จำนวน
0: อันนี้ถามแล้วยังถามแล้วยัง
2: แล้วคร
0: ับ ถามแล้วยังลูกถามแล้วดีมากให้ถามตอบถามครบ8วิชาแล้วยังถามด้วยคำถามภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ดีมากอ่ะนับรวมเลยค่ะเก่งมากทำได้ไหมเอ่ยถามได้ยังกลุ่มนี้เป็นอย่างไรไหนใครเริ่มถามคำถามแรกก่อนถามว่าอย่างไรแก้วตาถามเพื่อนซีคำถามแรกถามว่า Do you like art
1: Do you like art
0: ใครจะตอบก่อนตอบว่าอะไรชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบถ้าชอบตอบว่าอะไรชอบไม่ชอบ
1: Yes I do
0: เพื่อนตอบ Yes I do แสดงว่าหนูต้องทำรอยขีดที่วิชาอะไร
3: คณิตศาสตร์

0: ถามต่อตรงไม้ให้เพื่อนถามเพื่อนค่ะถามว่าอย่างไรไม่ชอบตอบว่า no I don't
1: no I don't
0: I like ชอบวิชาอะไรชอบวิชาอะไร I like math
1: I like math
0: I like math ต้องทำรอยขีดที่วิชาอะไรแทนคันนี้ถามให้ครบทุกคนถามให้ครบทุกคนนะไหนมีส่วนร่วมหรือยังถามครบแล้วหรือยังครบแล้วอ่ะรวมเลยค่ะรวมกลับไปนั่งที่กลับไปนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆกลุ่มไหนถามครบ8วิชาแล้วบ้างถามครบ8วิชาแล้วมีกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4อ่ะเหลืออีก2กลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างสลับถามตอบกับเพื่อนได้ครบทุกวิชาแล้วหรือยังคะคุณครูให้เวลาเพิ่มอีก3นาทีนะคะคุณครูให้เวลาเพิ่มอีก3นาทีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อได้เลยค่ะ

ทำได้ไหมเอ่ยได้ไหม

เรียบร้อยหรือยังอ่ะเร็วๆอีก1นาที1นาทีเด็กๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มใบงานที่ใช้มีแค่1ใบใช่มั้ยคะเพราะเราจะต้องช่วยกันเราจะต้องช่วยกันนะคะมีกลุ่มใดยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างมีกลุ่มใดยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างคะถามได้ยังได้ตอบบ้างยังวันนี้ได้ตอบยังตอบแล้วใช่ไหมตอบแล้วยังสรุปแล้วใช่ไหมคะสรุปแล้วสรุปแล้วไหนดูสิของดาเนียลเรียบร้อยหรือยังคะเอาโชว์เพื่อนปลายทางไม่เอ่ยได้ไหมอ่ะลองดูกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่2นักเรียนปลายทางลองดูของเพื่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มนี้ได้ถามตอบครบทุกคนไม่เอ่ยครบทุกคนนะคะเด็กๆก็จะได้ลักษณะการถามตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้การถามตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราจะมีช่องสุดท้ายเอาไว้เป็นอย่างไรลูกรวมใช่ไหมคะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีคนที่ชื่นชอบวิชาอย่างเช่นวิชาศิลปะกี่คนนั่นเองนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะมีกลุ่มใดที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างเอ่ยอ่ะกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยคือกลุ่มที่1กรุ๊ป1กรุ๊ปไหนอีกกรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป4เสร็จเรียบร้อยหรือยังกรุ๊ป4เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเหลืออีกกี่ข้อลูกเหลืออีกเหลือกี่ข้อเอ่ยอ่ะเร่งมือค่ะเร่งมืออ่ะต่อไปกิจกรรมถัดไปครูแก้วจะขอเลือกใครที่ชื่นชอบวิชาคณิตนับเลขเร็วๆบ้าง

0: ใครเอ่ยเจ้านายเจ้านาย please come to the front เจ้านายและใครดีดาเนียplease come to the front ออกมาหน้าห้องช่วยคุณครูหน่อยค่ะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวเรานะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาทำอะไรเอ่ยเด็กๆกิจกรรมต่อไปเราจะมาทำอะไรเอ่ยเด็กๆดูสิสรุปอะไรคะสรุปข้อมูลการสำรวจวิชาที่ชอบนั่นเองนะคะจากใบงานที่21ของทุกคนในห้องรวมกันหมดเลยเราจะมีผู้ช่วย2คนผู้ช่วย2คนนะคะมาช่วยคุณครูในวันนี้มาช่วยคุณครูในวันนี้นะคะกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเด็กๆเรามาดูนะคะเรามาดูวิชาแรกนะคะนั่นก็คือ art วิชาอะไรคะศิลปะนั่นเองนะคะโดยที่เดี๋ยวจะให้ณัฐพัฒน์นะคะช่วยนับเด็กๆให้เด็กๆนะคะช่วยยกมือขึ้นนะคะถ้าเด็กๆชอบนะคะคุณครูขอถามวิชาแรกค่ะ art do you like art ใครชอบตอบว่าอะไรนะลูก yes I do ขอยกมือให้เพื่อนดูหน่อยค่ะณัฐพัฒน์นับเลยค่ะ
1: อยากไป
0: ดู
1: ก่อนได
0: ้
1: ไหมคะ
0: อ๋อได้ๆค่ะดาเนียช่วยครูหน่อยนับให้หน่อยค่ะนับเลยค่ะมีกี่คนเอ่ยชื่นชอบวิชาศิลปะดาเนียชื่นชอบวิชาศิลปะกี่คนนับไหวเปล่าขอผู้ช่วยอีกหนึ่งคนไหมใครดีเด็กๆยกได้1ครั้งแล้วหนูไม่ต้องยกขึ้นยกลงเข้าใจไหมคะขอ1คนอีก1คนเลือกใครและใคร
2: อีฟค
0: ่
2: ะ
0: อีฟมาลูกมาเลยมาช่วยเป็นผู้ช่วยนะคะเด็กๆครูแก้วถามคำถามอีกรอบ Do you like art ใครชอบตอบว่า
3: Yes I do
0: ดีมากยกมือเลยค่ะยกมือเลยค่ะตอบเลยลูกนับเลยค่ะกี่คนนะลูก
2: 15
0: คือเท่าไหร่เอ่ย
3: 15
0: นั่นเองนะคะ15กิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะก็คือนับรวมใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็จะเขียนเลขอะไรลงไปตรงนี้คะเลข15ใช่ไหมคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยต่อไปคำถามต่อไปครูแก้วถามว่า Do you like music ใครชอบตอบว่า
3: yeah.
0: และยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นเด็กๆสามารถชื่นชอบมากกว่า1วิชาได้หรือไม่ลูก
3: yeah.
0: ได้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการนับรวมนะคะเท่าไรเอ่ย
2: 12
0: คือเท่าไรคะเพื่อน12นั่นเองนะคะ12นั่นเองแบบนี้เลยใช่ไหมคะต่อไปคำถามถัดไป Do you like English Do you like English นับเลยค่ะนับเลยค่ะลูกเท่าไรเอ่ย How many?
2: 12
0: 12ล่ะคะ12คนนะคะก็จะเขียนได้ในลักษณะแบบนี้เลยต่อไปวิชาสุขศึกษาและพละศึกษายกมือมีเด็กๆชื่นชอบหลายคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆยกมือค้างไว้นะคะยกมือค้างไว้เพื่อนๆช่วยนับได้เลยค่ะวิชาพละศึกษานะคะใครที่ชื่นชอบบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางชื่นชอบไหมคะเท่าไรเอ่ยลูก
2: 22
0: 22ใช่ไหมคะดีมากนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปดาเนียถามเพื่อนซิคำถามว่าอย่างไร Do you like Thai ถามเพื่อน
2: Do you like Thai
0: ดีมากเด็กๆยกมือค้างไว้นะคะเท่าไรเอ่ยลูกเท่าไรคะสังเกตได้เลยวิชานี้มีนักเรียนชื่นชอบเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเท่าไรคะเด็กๆยกมือตึงๆยกมือค้างไว้ยกมือเท่าไรเอ่ยเท่าไรคะเกิน20ไหมเอ่ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ20เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยตอบเลยค่ะ
2: 28
0: 28ใช่ไหมคะโอ้28คนเลยนะคะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปได้เนี่ยถามคำถามต่อได้เลยถามว่าอย่างไรลูกวิชาวิทยาศาสตร์ถามได้ว่า science ถามเลยค่ะ
2: Do you like science?
0: Do you like science?
2: Do you like science?
0: ใครบ้าง อีฟช่วยเพื่อนนับลูกยกมือเดียวนะคะน้องปลื้มยกมือเดียวนะคะเท่าไรเอ่ยเท่าไหร่คะ
2: 14
0: 13ใช่ไหมคะ13คนชื่นชอบวิชาอะไรนะลูกวิทยาศาสตร์ต่อไปวิชาแมทคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆยกค้างไว้นะคะยกมือเดียวนะคะยกมือเดียวเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ย
2: วันใหม่ยกม
0: ือวันใหม่ชอบไหมคะชอบยกมือค้างไว้ค่ะเท่าไรลูก
2: 15
0: 10เท่าไร15คนนะคะนักเรียน15คนต่อไปวิชา social studiesSocial Studies สังคมศึกษาใครชื่นชอบยกมือยกมือค้างไว้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางชอบวิชาสังคมศึกษาไหมเอ่ยดีมากนะคะเท่าไหร่คะ
2: 24
0: 24ใช่ไหมเอ่ย24คนนะคะที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนนี้หน่อยค่ะเด็กๆเรามาดูสรุปกันนะคะสรุปแล้วเพื่อนๆชอบวิชาใดมากที่สุดคะวิชาอะไรคะ
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้ววิชาที่ชอบน้อยที่สุดล่ะคะวิชาอะไรเอ่ยมี2วิชาใช่ไหมคะคือวิชาอะไรวิชาดนตรีและวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเด็กๆเราก็จะได้สรุปข้อมูลนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปข้อมูลได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูใบงานที่22นะคะเด็กๆซึ่งใบงานนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีการสรุปข้อมูลจากวิชาที่ชอบจากใบงานที่21จากใบงานที่เท่าไหร่ลูก 21ย้ำเตือนนะคะจากใบงานที่21นั่นเองนะคะแล้วก็นำมารวมกันนะคะของทุกกลุ่มลงในกราฟนำมารวมกัน

0: นะคะนำมารวมกันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าวิชาศิลปะใช่ไหมคะศิลปะเรานับแล้วได้ทั้งหมด5คนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆก็จะต้องทำกราฟแท่งในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะต้องทำกราฟแท่งในลักษณะแบบนี้เลยเด็กๆ เขาบอกว่านำข้อมูลของกี่กลุ่มนะคะทุกกลุ่มใช่ไหมคะมารวมกันนะคะเด็กๆ ก็จะต้องมีการสำรวจซึ่งเราได้สำรวจไปเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใบงานนี้นะคะใบงานนี้นะคะเด็กๆ ก็จะต้องเอาข้อมูลที่คุณครูได้ทำไว้นะคะมาสรุปลงในกราฟได้เลยค่ะคุณครูนะคะขอฝากใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทำเป็นการบ้านนะคะขอฝากเป็นการบ้านนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้เลยค่ะเด็กๆอย่างเช่นนะคะวันนี้เราถามคำถามเป็นแบบ yes no question ใช่ไหมเอ่ยเราจะต้องขึ้นต้นว่าอย่างไรถ้าสมมติวิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่าน้องทีน้องทีอยากตอบว่าอะไรคะ
1: Do you like English?
0: เก่งมากค่ะเด็กๆก็จะสามารถพูดถามเพื่อนนะคะได้ว่า Do you like English? อย่าลืมที่จะมีการขึ้นเสียงสูงนะคะที่คำว่า English นะคะถ้าสมมุติว่าชื่นชอบตอบว่าอย่างไรคะ ตอบว่า Yes I do Yes I do นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าไม่ชอบแล้วถ้าชอบเป็นวิชาศิลปะจะสามารถตอบได้ว่าน้องทีช่วยคุณครูน้องทีช่วยคุณครูจะตอบได้ว่าอย่างไรลูก
1: No I don't I like art
0: เก่งมากนะคะก็จะตอบได้ว่า No I don't I like art นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆวันนี้เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยนะคะคุณครูเห็นแล้วนะคะนักเรียนทุกกลุ่มมีความสามัคคีการยอดเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งต่อไปนะคะคุณครูขอฝากอีกหนึ่งใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่20นะคะเป็นการบ้านนะคะใบงานที่20เป็นการบ้านที่นักเรียนกลับไปทำด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ school subjects 2เราจะเรียนเรื่องนี้กันอีกเป็นครั้งที่2นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามว่าจะมีเนื้อหาในส่วนใดเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะและคุณครูนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานนะคะแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: As lady
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
4: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
3: พ
5: ่อเอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะหิวไหมคะเด็ก
2: ห
1: ิวนะคะคุณครูจะเชิญชวนเด็กๆมารับประทานไอศกรีมไหนใครชอบรับประทานไอศกรีมบ้างเด็กๆบางคนอาจจะออกเสียงผิดเป็นไอศกรีมใช่ไหมคะแต่ถ้าภาษาไทยเราเนี่ยเราจะออกเสียงว่าไอศกรีมเด็กๆออกเสียงค่ะไอศกรีม
2: ไอศกร
1: ี
2: ม
1: ไอศกรีมเก่งมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้ด้านหลังครูแหม่มเด็กๆลองบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าครูแหม่มมีไอศกรีมทั้งหมดกี่แท่ง8แท่งด้วยกันนะคะเด็กๆลองดูแต่ละไอศกรีมเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่ด้านในเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร่วมกันออกเสียงไปพร้อมๆกับครูแหม่มทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะคำแรกค่ะเด็กๆ
2: ล
1: ัก
2: ทรั
1: พย์ลักทรัพย
2: ์
1: รองรับ
2: รองร
1: ับ รักใคร
2: รักใคร
1: รักใครลุกนั่ง
2: ลุกนั่ง
1: รุกราน
2: รุกราน
1: รำไทย
2: รำไทย
1: ลองใจ
2: ลองใจ
1: หมอลำ
2: หมอลำ
1: น้องปณิดาชอบใช่ไหมคะหมอลำเห็นยิ้มเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้อ่านคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะยังไม่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ให้เด็กๆขอตัวแทนเด็กๆต้นทาง2คนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆสังเกตคำสังเกตวิธีการออกเสียงแล้วเด็กให้เด็กๆนะคะลองจับคู่คำศัพท์นำไปติดอีก1กระดานลองดูซิว่าฝั่งไหนทีมผู้หญิงหรือทีมผู้ชายจะเป็นฝ่ายชนะอาจจะใช้วิธีในการหยิบไปทีละ2แล้วรีบไปติดโดยใช้ความเร็วเด็กๆให้เด็กๆลองสังเกตคำก่อนนะคะตอนนี้ให้ตัวแทนของเราเด็กๆปลายทางเลือกตัวแทนได้เลยนะคะแล้วก็สังเกตคำศัพท์ของเราทั้ง8คำค่ะว่ามีคำไหนที่ออกเสียงใกล้เคียงกันออกเสียงคล้ายกันที่จะได้เป็นคู่กันนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะไหนเด็กๆต้นทางตัวแทนทีมผู้หญิงคือใครเอ่ยดาเนียปรบมือให้น้องดาเนียค่ะหยิบไมโครโฟนมาด้วยนะคะต่อไปตัวแทน

0: ก่อนนะคะแล้วเตรียมตัวสแตนบายด้านนี้ได้เลยค่ะยืนดูคำศัพท์ด้านนี้นะคะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆใช้เวลาในการดู2นาทีแล้วหยิบมาทีละคู่นำไปติดนะคะเด็กๆฝั่งซ้ายกระดานฝั่งซ้ายให้เป็นผู้หญิงกระดานฝั่งขวาให้เป็นผู้ชายนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ตัวแทนของเราพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมครับ
0: แล้วกองเชียร์พร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: กองเชียร์พร้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมารออยู่ด้านนี้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆร่วมกันนับ3 2 1เริ่มได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะน้ำโมฝั่งไหนคะผู้ชายฝั่งขวาค่ะผู้ชายฝั่งขวาอ่ะเร่งเลยค่ะเอาละค่ะครบหรือยังคะครบแล้วปรบมือให้ตัวแทนทั้ง2คนค่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนทั้ง2คนลองออกเสียงเดี๋ยวให้น้องดาเนียออกเสียงคำที่น้องเลือกก่อนถือไมโครโฟนไว้ค่ะเดี๋ยวให้น้องดาเนียนะคะเลือกอ่านออกเสียงคำที่น้องเลือกที่เป็นคู่กันที่คิดว่าออกเสียงคล้ายกันเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าน้องดาเนียจะได้คะแนนไหมทีมหญิงแจนไหมมาดูที่คำแรกค่ะ
2: รุกราน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
3: รุกราน
0: ต่อไปค่ะ
2: รำไทย
3: รำไทย
2: รองรับ
3: รองรับ
2: รักใคร
3: รักใคร
0: ทำไมน้องดาเนียถึงจัดกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคะ
2: เพราะว่ามีรอเรือเหมือนกันค่ะ
0: เพราะว่ามีรอเรือเป็นอะไรคะ
2: พยัญชนะต้นเหมือนก
0: ัน พยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะน้องดาเนียบอกว่าหนูจัดกลุ่มแบบนี้นะคะต่อไปน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ลองดูคำแรกให้น้องจักรพัฒน์ออกเสียงนะคะคำแรกค่ะ
4: ร้องใจ
0: ได้ๆออกเสียงค่ะ
3: ร้องใจ
4: หมอลำ
3: หมอลำ
4: รักทรัพย์
3: รักทรัพย์
4: ลุกนั่ง
3: ลุกนั่ง
0: ทำไมน้องจักรพัฒน์ถึงจัดกลุ่มไอศกรีม4แท่งนี้ให้เหมือนกันคะ
4: ไม่กระดกลิ้นเหมือนกันค่ะ
0: น้องบอกว่าจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการออกเสียงมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
4: ลอเรือลอลิง
0: น้องบอกว่ามีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็คำที่ออกเสียงเนี่ยไม่กระดกลิ้นหรือไม่รัวรินนั่นเองนะคะประมือให้ตัวแทนของเราทั้ง2คนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถจัดกลุ่มได้แต่ยังไม่ถูกต้องไม่ถูกใจครูแหม่มยังไม่ตรงจุดประสงค์ของครูแหม่มครูแหม่มลองให้เด็กๆจับคู่ครูแหม่มบอกว่าขอให้เด็กๆจับคู่คำที่ออกเสียงคล้ายๆกันลองดูเด็กๆลองดูใครสามารถจับคู่ได้บ้างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน้องปลื้มประมือให้น้องปลื้มค่ะน้องปลื้มออกมาได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าน้องปลื้มเนี่ยจะจับคู่จับกลุ่มใหม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวให้น้องปลื้มเลือกนะคะหยิบได้เลยค่ะน้องปลื้มเลือก2คำน้องปลื้มเลือก2คำนี้ใช่ไหมคะว่าเหมือนกันเด็กๆลองดูทำไมน้องปลื้มถึงเลือก2คำนี้คำแรกน้องเสียงให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ลองใจ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะ
3: ลองใจ
4: รองรับ
3: รองร
0: ับ ทำไมน้องปลื้มถึงเลือกไอศกรีม2อันนี้เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าลองเหมือนกัน
0: ขึ้นต้นด้วยคำว่าลองเหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันไหมคะ
5: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแล้วน้องปลื้มคิดว่า2คำนี้คำว่าลองกับรองมีความหมายเหมือนกันไหมคะ
5: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่นี้ล่ะค่ะเด็กๆที่คุณครูต้องการประมือให้น้องปลื้มค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องปลื้มดีไหมคะหรือว่าคนอื่นดีให้คนอื่นลองออกมาจับคู่เอาละค่ะใครดีคะน้องปกรณ์กับน้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะและคนสุดท้ายน้องปิโป้ค่ะมาเลยค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะเป็น3คู่ใช่ไหมคะเลือกได้เลยค่ะนำไปติดตรงนู้นค่ะติดด้านนู้นได้เลยนะคะเด็กๆลองดูไอศกรีมของเพื่อนๆใครคิดว่าถูกต้องแล้วใครคิดว่าถูกต้องแล้วยกมือค่ะ

0: มือให้เพื่อนๆทั้ง3คนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวแทนของเรานะคะที่ออกมาในช่วงต้นนั่นเองนะคะถือว่ายอดเยี่ยมสามารถเรียกว่าจำแนกนะคะลักษณะของการออกเสียงนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่เพิ่งออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองออกเสียงแล้วดูซิว่าเพื่อนเนี่ยเลือกคู่ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคำแรกค่ะรองรับ
1: รองรับ
0: รองใจ
1: รองใจ
0: รำไทย
1: รำไทย
0: หมอลำ
1: หมอลำ
0: คำไหนที่ออกเสียงคล้ายๆกันคะ
1: รำ
0: กับลำนั่นเองต่อไปค่ะ
1: ร
0: ัก
1: ใคร
0: กับ
1: รักทรัพย์
0: รักทรัพย์คำไหนที่ออกเสียงคล้ายๆกันคะ
1: ร
0: ักกับรักนั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็ก
1: ๆลูกนั่ง
0: กับ
1: ลูกรัก
0: เก่งมากค่ะคำไหนที่ออกเสียงคล้ายๆกันคะ
1: ร
0: ุกกับลุกนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าแต่ละคำที่ออกเสียงคล้ายๆกันเนี่ยมีความหมายที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตจากบัตรที่เราได้ดูใช่ไหมคะว่ามีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะซึ่งความหมายแต่ละคำเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเลือกว่าคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยใช้รอเรือหรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วความหมายเขาเนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำที่มีรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นได้อ่านออกเสียงคำที่มีรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จากในชั่วโมงที่แล้วครูแหม่มให้เด็กเตรียมอะไรไว้เตรียมการรัวลิ้นไว้นะคะเพราะวันนี้จะต้องอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกันคำที่มีรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นคืออะไรพยัญชนะต้นคือพยัญชนะที่อยู่ส่วนไหนของคำคะ
1: ต
0: ัวแรกด้านหน้าอ่านตัวแรกของคำใช่ไหมคะหรือเด็กๆบางพยัญบางสระก็จะมีสระที่อยู่ด้านหน้าเช่นสระอะไรบ้าง
1: สระ
0: แอสระเอสระโอใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหน้าแต่พยัญชนะต้นเนี่ยจะอยู่ตัวแรกเสมอนะคะประสมกับสระก็จะทำให้เสียงเนี่ยเปลี่ยนไปตามสระที่เราออกเสียงนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงคำแรกค่ะ
1: โรงเรียน
0: คำว่าโรงเรียนมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นตอบพร้อมกันเลยค่ะไม่ยากค่ะ
1: รอ
0: เรือนั่นเองนะคะทั้งสองพยางค์เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงคำที่มีรอเรือและรอลิงกันนี่เลยค่ะคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นคำแรกค่ะ
1: รวดเร็ว
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: รวดเร็ว
0: ใครจะเป็นคนนำเพื่อนอ่านดีคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะ
2: รองรับโรงเรียนเรื่องราว
0: เก่งมากค่ะต่อเลยค่ะ
1: รบราว
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: รบราว
0: ต่อไปค่ะ
1: รุมราวร่มรื่นรุกราน
0: เก่งมากค่ะเด็กๆจะสังเกตว่าถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องถ้าเราออกเสียงจากคำว่ารบเป็นลบความหมายจะเปลี่ยนไหมคะ
1: เปล
0: ี่ยนรบนี้หมายถึงอะไรรออุบรบ
3: สู
0: ้
3: ก
0: ัน สู้การออกรบนั่นเองแต่ถ้าครูแหม่มออกเสียงว่าลบหมายถึงอะไรคะ
1: ย
0: างลบการบวกลบคูณหารใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งความหมายจะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปคำที่มีรอลิงเป็นพยัญชนะต้นใครดีคะน้องจักรพรรดิค่ะคำที่มีน้องปกรณ์ค่ะคำที่มีรอลิงเป็นพยัญชนะต้นจะต้องรัวลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นไหมคะ
4: ไม่ต้องค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ต้องนะคะเด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ
5: ลื่นล้มลี

0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้อง
1: ล
0: อลอไม้เอก
1: ล
0: อออกเสียงใหม่ค่ะ
1: ลอลวงละลายลิ่มเลือด
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: ลิ่มเลือด
0: ลิ่มเลือดนะคะและคำสุดท้ายค่ะ
1: โลดเล่น
0: ขอออกเสียงว่าอะไรนะคะ
1: โลดเล่น
0: น้องประกรณ์ออกเสียงให้เพื่อนๆได้ยินด้วยค่ะ
1: โลดเล่น
0: โลดเล่นเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูกันว่าคำที่ครูแหม่มกำหนดเนี่ยใช้รอเรือหรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นใครตอบได้รับ10คะแนนนะคะเอาละค่ะมาดูการคำแรกรักหรือลักความหมายแรกชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดีใช้คำว่าอะไรคะ
1: ร
0: ักเก่งมากเลยนะคะรักนะคะต่อไปลอบทำสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้คำว่าอะไรคะ
1: ร
0: ักเช่นคำว่าอะไรบ้าง
1: ร
0: ักทรัพย์รักขโมยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะรำหรือลำรำหรือลำเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: รำหรือลำ
0: เก่งมากค่ะความหมายแรกลักษณะนามเรียกสิ่งนั้นเรียกสิ่งเช่นนั้นหรือว่าเรียกเรือเป็นลักษณะนามของเรือคืออะไรอีกหนึ่งความหมายฟ้อนนะคะหรือว่าหมายถึงผงเยื่อเมล็ดข้าวสารรู้จักลำข้าวไหมคะความหมายแรกลักษณะนามเรียกเรือคือคำว่าอะไรคะ
1: ลำอ
0: ะไรเอ่ยมีรอใช้รอเรือหรือรอลิงคะ
1: รอ
0: เรือหรือรอลิง
1: รอลิง
0: ใช้รอลิงในเดียวเสียงขันลำ
1: ลำ
0: ลำ
1: ลำ
0: แต่ถ้าหมายถึงฟ้อนหรือว่าลักษณะนาอาหมายถึงผงเยื่อเมล็ดข้าวสารเราจะใช้คำว่าร
1: ำ
0: รำนะคะเก่งมากๆออกเสียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะ
1: ร
0: ุ
1: ก
0: หรือลุกมาดูความหมายแรกเคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอีกความหมายหนึ่งล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่นความหมายแรกเคลื่อนจากท่านั่งหรือท่านอนหมายถึงอะไรคะ
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ลุกแบบไหนใช้ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ล
0: อลิงนั่นเองนะคะต่อไปล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่นหมายถึงอะไรคะ
1: ร
0: ุกนั่นเองนะคะรุกล้ำหรือว่ารุกรานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ
1: เร
0: ีย
1: นหร
0: ือ
1: เรียน
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะเรียนหรือเรียน
1: เรียนหรือเรียน
0: มาดูความหมายแรกค่ะเข้ารับความรู้จากผู้สอนได้รับการอบรมการฝึกฝนนะคะจนเกิดความเข้าใจหรือว่าความชำนาญคือคำว่าอะไรอีกความหมายนึงเอาอย่างทำหรือพยายามทำให้เหมือนกับแบบอย่างความหมายแรกเข้ารับความรู้จากผู้สอนหมายถึงอะไรคะ
1: เรียน
0: ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้น
1: รอเร
0: ือรอเรือเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเอาหรือพยายามทำให้เหมือนตามแบบอย่าง
1: เรียน
0: ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: รอลิง
0: ตัวอะไรนะคะ
1: รอล
0: ิงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะ
1: ร
0: วดหรือลวดเดี๋ยวให้น้องเจด้าตอบความหมายแรกหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆความหมายที่สองติดต่อกันหลายครั้งเอาละค่ะความหมายแรกสิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆใช้คำว่าอะไรคะ
2: รอเรือค่ะลวด
0: ลวดสะกดค่ะ
2: รอรอวดดอรวด
0: รออวดดอรวดใช้รอเรือหรือรอลิง
2: รอเรือรอลิง
0: ใช
2: ้รอลิง
0: เด็กๆช่วยเพื่อนหน่อยค่ะ
1: รอ
0: ลิงนะคะน้องเจด้าต้องตั้งใจเรียนนะคะฟังที่คุณครูบอกด้วยนะคะสิ่งที่ทำเป็นเส้นยาวๆหมายถึงลวดรออวดดอรวดนะคะส่วนติดต่อการหลายครั้งเราจะใช้คำว่ารวดเด็กๆเสียงหนึ่งครั้งค่ะรวดต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆเสียงค่ะ
1: รอหรือรอ
0: รองหรือลองเด็กๆออกเสียงให้ดีบางทีคุณครูก็ออกเสียงผิดนะคะเด็กๆต้องช่วยเตือนคุณครูด้วยนะความหมายแรกหมายถึงกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรความหมายที่สองรับรวมของเหลวหรือสิ่งอื่นที่ไหลตกลงมาความหมายแรกน้องข้าวหอมค่ะน้องต้นหอมกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรใช้คำว่าอะไรคะ
2: รองค่ะ
0: สะกดค่ะ
2: รองอลองค่ะ
0: ใช้รอเรือหรือรอลิงคะ
2: รอลิงค่ะ
0: รอลิงเก่งมากเลยนะคะลองเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งค่ะลอง
1: ลอง
0: ลองหมายถึงกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรเช่นลองทดลองลองวาดภาพลองทำอาหารแบบนี้นะคะส่วนถ้าอีกความหมายหนึ่งจะหมายถึงรับรวมของเหลวหมายถึงรองเดี๋ยวเสียงขาดรอง
1: รอง
0: รองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
1: ร
0: ับ
1: หรือร
0: ับ รับหรือรับความหมายแรกยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้ความหมายที่สองถือให้ถูให้คมความหมายแรกเด็กๆลองดูยื่นมือออกเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้จะใช้คำว่าอะไรคะ
1: ร
0: อเรือหรือรอลิง
1: รอเร
0: ือ รอเรือเก่งมากนะคะรับแบบนี้นะคะส่วนถ้าหมายถึงถูให้คมหมายถึงรับเช่นรับอะไรบ้าง
1: ร
0: ับมีดนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
1: ร
0: ่
1: มหร
0: ือ
1: ล
0: ่
1: ม
0: ความหมายแรกจะหมายถึงกิริยาที่ทรงตัวไม่อยู่เอ็นเอียงนะคะความหมายที่สองหมายถึงบริเวณที่แดดส่องไม่ถึงความหมายแรกกิริยาที่ทรงตัวไม่อยู่ใช้คำไหนคะ
1: ล
0: ่มรอเรือหรือรอลิง
1: ร
0: อลิงเก่งมากเลยนะคะเช่นอะไรล่มบ้างเรือล่มเก่งมากเลยนะคะและบริเวณที่แดดส่องถึงใช้รอเรือหรือรอลิง
1: รอเร
0: ือรอเรือเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะ
1: ราวหรือลาว
0: ราวหรือราราวหรือลาวความหมายแรกแนวแถวแนวแถวความหมายที่สองชื่อประเทศและชนชาติความหมายแรกแนวกับแถวใช้คำว่าอะไร
1: ราว
0: เด็กๆสะกดค่ะ
1: รอราว
0: รอเรือหรือรอลิงน้องกุลรอเรือหรือรอลิงคะ
3: รอเรือ
2: รอเรือคร
0: ับ รอเรือเก่งมากเลยนะคะราวแบบนี้แล้วถ้าหมายถึงชื่อประเทศลาวนั่นเองนะคะลออาวอนเราใช้ลอลิงนะคะต่อไปค่ะรื่นหรือลื่นนะความหมายแรกหมายถึงเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่มีความฝืดน้อยนะคะความหมายที่สองหมายถึงชื่นสบายนะคะมาดูความหมายแรกเคลื่อนไปยังพื้นที่ที่มีความฝืดน้อยใช้คำว่าอะไรคะรอเรือหรือรอลิง
1: รอล
0: ิงรอลิงเก่งมากเลยนะคะแล้วถ้าหมายถึงชื่นสบายใช้ตัวอะไรคะ
1: ร
0: ื่
1: น
0: ตัว
1: รอเร
0: ือเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราได้อ่านออกเสียงคำใช่ไหมคะที่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะต้นแล้วรู้ความหมายของคำศัพท์แล้วต่อไปเราจะมาฝึกการออกเสียงให้เด็กๆนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงบทร้อยกรองรอเรือหรือรอลิงเด็กๆออกเสียงค่ะไหนใครเริ่มเมื่อยปากแล้วเด็กๆบางคนเริ่มเมื่อยแล้วนะคะไม่เป็นไรสู้อีกนิดเดียวนะคะเด็กๆเอาละค่ะใครจะเป็นคนนำเพื่อนอ่านดีคะใครดีใครที่มีความมั่นใจคิดว่าตัวเองอ่านออกเสียงถูกบ้างน้องจักรพรรดินะคะ เอาละค่ะเด็กๆอ่านออกเสียง

0: ไปพร้อมๆกับน้องจักรพรรดิเลยค่ะ
1: นะเรียนชอบล้อเรียนพื้นรองเตียนเรียนเรียบดี
0: ขอเสียงดังๆนะคะ
1: รีราอย่ารอรีเอารื่นเริงลื่นลม
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะรีราอย่ารอรี
1: รีราอย่ารอรีเรา
0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาละค่ะสังเกตการออกเสียงของครูแหม่มให้ดีพวกเราเล่าเรื่องราวร้องเพลงราวคราวชมดง

0: ไปไล่วิ่งไล่หลงร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย
1: ไปไล่วิ่งไล่หลงเรียก
0: เอาใหม่ค่ะร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย
1: ร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย
0: ลมโอยโรยกลิ่นอวนมาลีล้วนงามเรียงราย
1: ลมโชยโรยกลิ่นอวนมาลีล้วนงามเรียงราย
0: รื่นรมชมลวดลายวิไลลักษณ์น่ารักจริง
1: รื่นรมชม
0: ต่อนะคะของใครของรักใครรอบรักลุกลนนักณลูกลิง

0: เรือล่องร้องประวิงเหล่านักเลงเร่งราวี
1: เรือล่องร้อง
0: รักเร่เล่ลมลวงดอกโรยร่วงปวงมาลี
1: รักเร่เล่ลมลวงดอกโรยร่วงปวงมาลี
0: ดอกโรยร่วงปวงมาลี
1: ดอกโรยร่วงปวงมาลี
0: ร่ำไรอาลัยมีมาโลมเล้าเราร้อนรน

0: เรไรร้องจำเรียงลองไล่เรียงเสียงสับสน
1: เรไรร้องจำเรียงลองไล่เรียงเสียงสับสน
0: สุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆรูปร่างช่างชอบกลคนเรียบเรียงเลี่ยงแล้วเอ่ยเด็กเป็นอย่างไรบ้างลิ้นเป็นอย่างไรบ้างคะยังอยู่ดีไหมคะเด็กๆบอกว่าลิ้นจะหลุดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอาจจะกลับไปฝึกอ่านนะคะที่บ้านได้เลยจากบทรัดกลองนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมหัวใจรอและรอกันเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่2คนนะคะคู่กันที่นั่งข้างๆกันได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเขียนหัวใจแบบ

0: นี้ขอหัวใจหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเขียนหัวใจแบบนี้นะคะเขียนคำปรบมือหนึ่งครั้งถ้าไม่ฟังคำชี้แจงจะทำได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เดี๋ยวให้เด็กๆ เขียนคำที่ออกเสียงคล้ายกันเช่นคำว่ารักกับรักแต่ว่าห้ามเขียนเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะลองดูว่าคู่ของเราเนี่ยมีคำว่าอะไรที่ออกเสียงคล้ายๆกันบ้างจากที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นรำกับลำหรือว่าเรียนกับ
1: เร
0: ียนแบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะจับคู่กันนะคะช่วยกันทำนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ1หัวใจต่อ1คู่นะคะคู่ละ1ใบนะคะเกินใช่ไหมคะคู่ละ1เท่านั้นค่ะคู่ละ1ค่ะทำด้วยกันค่ะ1หัวใจ1คู่ค่ะไม่มีคู่ทำคนเดียวได้ไหมคะทำคนเดียวได้เลยค่ะเด็กๆหาอะไรมาลองได้เลยนะคะช่วยกันเขียนช่วยกันตกแต่งให้เวลา5นาทีเท่านั้น5นาทีค่ะในกลุ่มห้ามซ้ำกันนะคะในกลุ่มคำห้ามซ้ำกันนะคู่ละ1ค่ะคู่ละ1เท่านั้น5นาทีนะคะเสร็จแล้วตกแต่งได้เลยของหนูคู่กับใครคะทำไมไม่คู่กันแบบนี้คะจะได้ช่วยกันระบายสีด้วยนะคะคุณครูให้คนที่นั่งข้างกันคู่กันนะคะคำนี้ยังไม่ถูกนะคะเปลี่ยนคำศัพท์นะคะให้เวลา5นาทีค่ะ5นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเห็นไหมคะพอคู่กันแบบนี้ทำงานยากไหมคะยากนะคะอันนี้ล่อของคุณครูเลยเหรอคะน้องคะอาจจะใช้คำว่ารักกับรักแค่2คำนี้ก็พอแล้วค่ะช่วยกันเขียนช่วยกันตกแต่งนะคะเด็กๆหัวใจมี2ข้างอาจจะแบ่งการระบายสีข้างละ1คนใช่ไหมคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีเท่านั้น5นาทีค่ะเขียนตัวให้ใหญ่ๆนะคะเด็กๆให้เพื่อนๆมองเห็นด้วยนะใหญ่แล้วค่ะอันนี้ใหญ่แล้วได้ค่ะเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีเท่านั้นค่ะคู่ของน้องประกรณ์ไอ้น้องจักรพัฒน์กับทีทัศน์ยังไม่ระบายสีเลยนะคะคู่อื่นระบายสีไปแล้วแต่ถ้าหมดเวลาทุกคนต้องวางอุปกรณ์ทุกอย่างเด็กๆเร่งมือเลยค่ะ

0: เด็กปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำได้ด้วยนะคะว่าคำที่เด็กเขียนมาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะให้เวลาอีก5นาทีค่ะเร่งมือเลยค่ะมากไปใช่ไหมคะเหลือ3นาทีค่ะน้องเจด้าได้ไหมคะน้องเจด้าน้องเจด้าเสร็จหรือยังคะเหลือเวลาอีก1นาทีเด็กๆเขียนเลขที่ด้านหลังด้วยนะคะแสดงความเป็นเจ้าของเลขที่ของ2คนด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกนะเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีเท่านั้นค่ะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เก็บของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะค่ะยกเว้นหัวใจของครูตนเองตอนนี้กลุ่มที่5ยังไม่มีใครเก็บเลยนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะเด็กๆหันหน้ามาค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแต่ละคู่ออกมาถือหัวใจนะคะด้านหน้าน้องวันใหม่ฟังไหมคะ เดี๋ยวจะให้เด็กๆแต่ละคู่ออกมาถือหัวใจด้านหน้าแล้วก็ทำท่าหัวใจแบบไหนก็ได้ทำคู่กันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองพูดคำศัพท์ของเด็กๆนะคะที่เด็กๆเขียนหลังจากนั้นให้เด็กๆนำผลงานมาติดด้านนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือขวาน้องกล้าเข้าใจที่คุณครูพูดไหมคะเข้าใจแล้วนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: กลุ่มไหนจะได้ออกมาเมื่อสักครู่กลุ่มไหนเก็บของรวดเร็วที่สุดนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาทีละคู่ได้เลยค่ะขอทีละคู่นะคะไรวินนะคะประมือให้คู่แรกของเราขอแบบรวดเร็วเลยนะคะขอแบบรวดเร็วเลยนะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะทำท่าค่ะอย่างรวดเร็ว1 2 3 1 2 3หัวใจแบบเขินๆนะคะคำศัพท์ที่หนูได้นะคะถือไมค์ตรงกลางค่ะคือคำว่าเดี๋ยวคุณครูถือให้ค่ะแล้วค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
2: เรียนครับ
0: ออกเสียงทั้งสองคนเลยค่ะเรียนกับ
2: เรียนครับ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เรียน
0: เรียนกับ
2: เรียน
0: เรียนเก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเตรียมตัวเลยนะคะอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวคุณครูถือให้นะคะหนูถือไม้นะคะเอาละค่ะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่หัวใจน่ารักมากเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
2: ักรักค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะรัก
1: ร
0: ัก รักเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะมารอได้เลยค่ะคู่ของน้องประกรณ์กับน้องออแกนนะคะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่หัวใจนะคะเอาใหม่ขอใหม่1 2 3นี่หัวใจนะคะมาดูคำที่น้องได้คือคำว่าอะไรคะ
2: ลุกกับลุกครับ
0: น้องออแกนออกเสียงด้วยค่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะนำผลงานไปติดได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะคู่แรกมาได้เลยค่ะมาดูหัวใจของน้องจัญญวัฒน์กับน้องเจ้านายนะคะขอท่าหัวใจค่ะนี่หัวใจดวงน้อยๆนะคะคำศัพท์ของหนูคือคำว่าร
2: ุกกับมุก
0: ดูให้ดีๆค่ะร้องเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: ร้องกับร้อง
0: เก่งมากให้เด็กๆออกเสียงแบบนี้นะคะคำศัพท์ก็คือรองกับรองนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆต้องเร่งมือนะคะรู้ว่าจะถึงคิวตัวเองเราต้องรีบออกมานะคะน้องอีฟหยุดระบายสีค่ะเดี๋ยวไม่ให้น้องนำเสนอหน้าห้องลงโทษนะคะต่อไปคำนี้ค่ะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่มินิฮานะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
2: ักกับรักค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้คู่นี้ค่ะคู่ต่อไปกลุ่ม3ค่ะมาเลยค่ะคู่แรกค่ะเด็กๆไม่ต้องถือไมโครโฟนออกมานะคะคู่แรกค่ะทำท่าหัวใจได้เลยค่ะไม่ได้ปรึกษากันมาก่อนนะคะคู่นี้ค่ะคนนึงจะเป็นหัวใจคุ้นครึ่งดวงอีกคนนึงจะมินิฮานะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
2: องรับค
0: ่
2: ะ
0: ให้พูดพร้อมกันค่ะเด็กๆ เวลาที่เราออกมานำเสนอเรารู้อยู่แล้วว่าเราเขียนคำว่าอะไรใช่ไหมคะให้พูดได้เลยค่ะ1 2 3
2: รองรับค่ะ
0: รองรับกับ
2: รองรับกับรองน้ำค่ะ
0: รองรับกับรองน้ำคำว่ารองน้ำเขียนผิดนะคะไปแก้ไขใหม่ค่ะคู่ต่อไปค่ะขอท่าหัวใจค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
3: เรียนกับเรียนครับ
0: น้องไม่มีออกเสียงด้วยค่ะ
3: เรียนกับเรียนครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะนำไปติดได้เลยค่ะกลุ่มอื่นต้องดูว่าคำศัพท์ของตัวเองเนี่ยคำว่าอะไรนะคะแล้วก็ออกมาพูดนะคะดูให้ดีก่อนนะคะเอาละค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เอาละค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าร
2: ัก
4: กับ
0: น้องเปรมี่ออกเสียงด้วยค่ะ
4: รักกับรัก
0: เก่งมากมากค่ะนำไปติดได้เลยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะไวเลย

0: เลยค่ะเอาละค่ะขอท่ามินิฮาร์ทค่ะนี่ไม่ปรึกษากันอีกแล้วนะคะนี่ท่ามินิฮาร์ทนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ราว
2: กับ
1: ราวค่ะ
0: ราวกับราวเก่งมากๆนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเดินไวๆนะคะเอาละค่ะมีท่ามินิท่าหัวใจค่ะมินิฮาร์ทนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: เรียนกับเรียนค่ะ
0: น้องเบิ้ลออกเสียงด้วยค่ะ
1: เรียนกับเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆถ้ารู้ว่าจะถึงคิวตัวเองต้องรีบนะคะออกมาสแตนบายรอได้เลยเอาละค่ะขอท่าหัวใจค่ะท่าอะไรดีคะหัวใจคนละหนึ่งดวงเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูได้ค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: รักกับรักค่ะ
0: เก่งมากค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยนะคะหัวใจแปลกๆนะคะเนี่ยมาดูคำศัพท์ที่หนูทั้ง2คนได้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลวดกับลวดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะลวดกับลวดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะมาเลยค่ะขอท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยนะคะเอาละค่ะคำศัพท์ที่หนูได้ค่ะออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
1: รับรับกับรับค่ะ
0: น้องเกียนายไม่ออกเสียงเลยค่ะ1 2 3
1: รับกับรับค่ะ
0: เก่งมากค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องเจด้าค่ะผู้ทำหัวใจคนเดียวประมือให้น้องเจด้าหน่อยค่ะมาดูการของน้องเจด้าได้คำศัพท์คำว่าอะไรน้องเจด้าทำท่าหัวใจหน่อยค่ะนี่เลยนะคะหัวใจหันไปให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่ท่าหัวใจนะคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: เรียนกับเรียนค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องเจด้าค่ะและคู่สุดท้ายจะให้ออกมาดีไหมคะคู่ที่ไม่ฟังเพื่อนไม่ฟังคุณครูจะให้ออกมานำเสนอดีไหมคะถามเพื่อนๆอยู่ในห้องจะให้เพื่อนออกมานำเสนอไหมคะออกมาได้เลยค่ะครั้งนี้เป็นการเตือนแต่ครั้งหน้าคุณครูจะทำจริงแล้วเด็กๆต้องฟังคุณครูนะคะแล้วก็ต้องรักษากฎระเบียบข้อตกลงของในห้องนะคะเอาละค่ะทำท่าหัวใจค่ะ1 2 3นี่เลยท่าหัวใจนะคะคำศัพท์ที่ได้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลำกับลำค่ะ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ลำกับลำค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้คู่สุดท้ายของเราค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือผลงานของเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่1เรื่องรอเรือหรือรอลิงให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดนะคะขึ้นมาทำใบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเพียงแค่นิดเดียวนะคะใครที่ทำไม่เสร็จสามารถนำไปกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าไหนเอ่ยอยู่ที่หน้าไหนคะ200เท่าไหร่คะลงมือทำได้เลยค่ะ211นะคะเลือกคำที่เป็นรอเรือหรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะมาเติมในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะ

0: ล้วค่ะเด็กๆใครที่ทำได้มากกว่า3ข้อแล้วยกมือค่ะใครที่ทำเร่งมือเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันให้เด็กๆวางดินสอวางทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันใครที่ทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะเอาละค่ะมาดูเฉลยของเรานะคะเฉลยข้อแรกประโยคของเราฉันชอบอะไรคะ
1: เร
0: ียนวิชาภาษาไทยสมหญิงชอบทำท่า
1: เร
0: ียนแบบนักแสดงใจดีชอบซ้อมการแสดง
1: รำ
0: ไทยก่อนขึ้นเวทีชาวบ้านนำลำต้นของอ้อยไปทำน้ำตาลชาวนานั่งพักอยู่ใต
1: ้
0: ร่มไม้เรือของชาวประมง
1: ล
0: ่มลอเรือหรือลอลิงลอลิงนะคะล่มอยู่กลางทะเลเมฆ
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆอะไรคะ
1: ร
0: ับ รับของขวัญจากคุณย่าพ่ออะไรคะ
1: ร
0: ับ พ่อรับมีดให้คมก่อนทำอาหารป้าส้มใช้กะละมัง
1: รอง
0: น้ำฝนเพื่อนำมารดแปลงผักและข้อสุดท้ายค่ะน้องแก้วอะไรคะลองเสื้อก่อนซื้อทุกครั้งนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนการเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำที่มีรอเรือและลอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะประสมด้วยสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันวรรณยุกต์เดียวกันแต่ถ้าพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเราจะออกเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแล้วความหมายของคำจะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆนะคะฝึกออกเสียงรู้จักความหมายของคำและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันและใบงานที่2เรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเด็กๆทั้งต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะกลับไปฝึกการออกเสียงคำนะคะที่มีรอเรือและลอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะรวมถึงเรียนรู้ความหมายของคำจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มและเด็กๆต้นทางนะคะขอตัวลาเด็กๆปลายทางไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะขอรูปหัวใจค่ะหัวใจนี่เป็นรูปหัวใจด้วยนะคะเด็กๆสวยไหมสวยนะคะ

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้เรามาพบกับครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั้นนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเราไปแล้วนั่นเองนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะคะหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารการในเรื่องของอาหารการตั้งที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะอะไรอีกลูกการแต่งกายเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตไปแล้วสาเหตุไปแล้วซึ่งสาเหตุนะคะก็มาจากการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายก็คือเทคโนโลยีที่เราได้นำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้การเกษตรก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้นั่นเองนะคะมีการพัฒนาประเทศให้เจริญมากยิ่งขึ้นมีถนนตัดผ่านเข้าในชุมชนมีถนนดีๆให้เราได้ใช้ในการเดินทางนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรานั่นเองซึ่งชุมชนของแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะในวันนี้ครูแนนก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้กลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่กลับไปสำรวจชุมชนของตนเองด้วยนั่นเองนะคะว่าจากการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่ครูแนนยกตัวอย่างไปแล้วนั้นคือขั้นพื้นฐานนะคะที่หลายๆชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้วันนี้เราก็จะได้มีการทำใบกิจกรรมเพื่อให้เราได้ไปรู้จักชุมชนของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะว่าจากในอดีตนั้นย้อนไปเมื่อ20ปีในอดีตชุมชนของฉันเป็นอย่างไรต่อมาในปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างชุมชนปัจจุบันของฉันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันทำใบกิจกรรมไปทีละขั้นตอนนั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเรามาดูนะคะว่าจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในชุมชนของเราแล้วที่เราได้ร่วมกันยกตัวอย่างมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วต้องมีผลทั้งผลดีและผลเสียไหมคะลูกมีสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียที่ตามมานั่นเองนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะสามารถบอกผลดีและผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเราก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่ารูปภาพหรือการเปลี่ยนแปลงด้านที่คุณแนนนำมาให้นักเรียนดูนั้นมีผลอย่างไรบ้างต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆง่วงไหมคะ
2: ไม่ง่วง
1: ไม่ง่วงนักเรียนปลายทางล่ะคะง่วงไหมหลายๆคนบอกว่าง่วงมากหลายๆคนบอกว่าไม่ง่วงเลยพร้อมที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะจำขนมจีบซาลาเปาได้ไหมคะ ชอบกินไหมคะลูกชอบไหมคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบขนมจีบยังไงลูก
2: ขนมจ
1: ีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดอะไรอีกคะเด็กทุกคนนั่งตัวตรงเด็กทุกคนนั่งตัวตรงนะคะทีนี้เราไปกินขนมจีบซาลาเปาแล้วนะคะพร้อมเรียนรู้หรือยังคะท้องอิ่มยัง
2: อิ่มแล
1: ้
2: ว
1: ยังไม่อิ่มเหรอคะบางคนบอกว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์รูปภาพกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลดีและผลเสียอย่างไรนั่นเองนะคะจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นว่ามีรถจำนวนหลายคันนะคะวิ่งไปมาอยู่เราก็จะเห็นในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะ นักเรียนคิดว่าผลดีของการเดินทางในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์รถส่วนตัวใช่ไหมคะหรือการเดินทางรถไฟเครื่องบินต่างๆในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกเดินทางได้เลยและจากในรูปภาพนี้ก็เป็นในเรื่องของการเดินทางในปัจจุบัน

0: นักเรียนคิดว่าส่งผลดีอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะไมกี้คิดว่าผลดีของการเดินทางในยุคปัจจุบันคืออะไรคะลูก
1: ทำให้เราเดินทางสะดวกสบายขึ้นครับ
0: ทำให้เราเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะน้องนโมค่ะกลุ่มที่สี่
2: จะได้ไปเร็วขึ้นครับ
0: เดินทางได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมีใครตอบอีกคะเอาผลดีก่อนนะคะน้องกัปตันผลดีคืออะไรคะจากการที่มีการเดินทางในยุคปัจจุบันนี
3: ้สามารถเดินทางแบบสะดวกสบายครับ
0: ทำให้การเดินทาง
3: สะดวกสบาย
0: สะดวกสบายคำตอบเหมือนน้องไมกี้ท่านเองนะคะถูกต้องค่ะทำให้การเดินทางของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วผลเสียล่ะคะลูกน้องไม่น้องนโมนะคะยกมือขึ้นก่อนเลยผลเสียของการเดินทางในยุคปัจจุบันนี้มีอะไรคะ
2: เสียตังเกี่ยวกับค่าน้ำมันครับ
0: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันใช่ไหมคะถ้าเป็นรถส่วนตัวของเราเก่งมากค่ะค่ะกลุ่มที่สามค่ะลูก
3: เสียตังซ่อมรถครับ
0: เสียอะไรนะคะ
3: เสียเงินซ่อมรถ
0: การซ่อมรถใช่ไหมคะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมรถนั่นเองเมื่อรถได้รับความเสียหายเราก็ต้องมีค่าบำรุงซ่อมรถนั่นเองค่ะน้องกลุ่มที่5ค่ะน้องมอส
4: ทำให้รถติดครับ
0: ทำให้รถติดถูกต้องค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะสิ่งที่นักเรียนตอบมานะคะยกตัวอย่างมานี้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหนึ่งคือรถติดเพราะในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักมีรถยนต์รถส่วนตัวใช่ไหมคะเพื่อความสะดวกสบายเราจะเดินทางไปไหนก็มีรถนำทางเราไปนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของรถติดนี้ในชุมชนเมืองจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งในอำเภอหัวหินของเรานักเรียนสังเกตไหมคะสังเกตไหมลูกในอำเภอหัวหินของเรานะคะช่วงเวลาตอนเช้าๆและช่วงตอนเย็นตอนที่นักเรียนเลิกเรียนใช่ไหมคะก็จะสังเกตเห็นว่ารถติดเป็นจำนวนมากนั่นเองมีรถวิ่งผ่านกันไปผ่านมาใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายเลยสองเมื่อมีรถเป็นจำนวนมากนะคะเกิดผลเสียอะไรคะลูกถูกต้องค่ะก็จะเกิดมลพิษทางอากาศเพราะว่ารถปล่อยอะไรออกมาปล่อยควันออกมานั่นเองนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของสภาพอากาศอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมจากที่ในอดีตนั้นนะคะเราไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ไหมคะไม่มีรถส่วนใหญ่ก็จะใช้เรียนสามล้อทีบใช้เรือนะคะซึ่งก็จะปล่อยพวกควันนี้ออกมาได้น้อยมากๆถ้าเป็นเรือยนต์ใช่ไหมคะลูกก็จะไม่ค่อยส่งผลเสียเหมือนกับในยุคปัจจุบันที่มีการปล่อยควันออกมาสู่อากาศนั่นเองนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของมลพิษทางอากาศนั่นเองต่อมาในยุคปัจจุบันนี้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายซึ่งในชุมชนเมืองนี้นะคะมีอาชีพในเรื่องของการบริการในเรื่องของร้านอาหารการส่งเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะการอะไรอีกการบริการทางการท่องเที่ยวการบริการทางการศึกษาอย่างเช่นคุณครูก็เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลพี่ตำรวจทหารนักบินเชฟงานก่อสร้างเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาประเทศมีการก่อสร้างถนนสร้างตึกอาคารใช่ไหมคะก็มีอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นมีอาชีพในเรื่องของการออกแบบนักดับเพลิงทีนี้ครูแนนอยากทราบว่าจากที่มีการประกอบอาชีพที่หลาก

0: หลายส่งผลอย่างไรบ้างคะมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกลุ่มที่4ค่ะ
1: มีอาชีพให้เลือกเยอะครับ
0: มีอาชีพให้เลือกเยอะได้ค่ะกลุ่มไหนจะตอบอีกคะจากการที่เรามีอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากในอดีตส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะทำการเกษตรใช่ไหมคะทำเกษตรกรรมทำไร่

0: ้ามาทำงานในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะน้องปลื้มเพิ่มเติมอะไรคะลูก
1: มีเทคโนโลยีที่เจริญมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: มีเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้นถูกต้องค่ะลูกเพราะว่าในเรื่องของการมีอาชีพที่หลากหลายใช่ไหมคะผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะมีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้มาอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เรานั่นเองนะคะซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในเรื่องของประเทศมีการพัฒนานั่นเองนะคะคือผลของการเปลี่ยนแปลงเพราะมีอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเรามีการประกอบอาชีพจากการทำการเกษตรเพื่อยังชีพก็เปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรเพื่อส่งออกไปขายก็เกิดการพัฒนาประเทศเราก็เจริญมากขึ้นและอีกอย่างในเรื่องของการติดเดินทางการติดต่อสื่อสารก็เกิดจากการประกอบอาชีพนี่แหละค่ะทำให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองเรื่องของคนในชุมชนย้ายถิ่นฐานเข้าในเมืองมากยิ่งขึ้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กแต่คนวัยทำงานเข้าสู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นเคยสังเกตชุมชนของเราไหมคะชุมชนของใครที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเป็นจำนวนมากคะนายยกมือชุมชนของคุณแนนนะคะอยู่ที่ภาคอีสานก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วผู้คนนะคะในวัยทำงานก็จะย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีอาชีพให้ประกอบให้มีอาชีพได้ทำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจึงทำให้ผู้คนนั้นย้ายถิ่นฐานเข้าในเมืองนั่นเองค่ะต่อมาการติดต่อสื่อสารมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะลูกจากที่เราใช้จดหมายจากที่เราใช้โทรศัพท์บ้านแต่ปัจจุบันใช้อะไรคะลูกใช้โทรศัพท์มือถือแล้วผลของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีผลดีอย่างไรคะลูกน้องไมกี้ค่ะน้องไมกี้คะมีผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะลูก
2: ทำให้เราสื่อสารง่ายขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นเก่งมากค่ะน้องวันใหม่ค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่มีการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
3: ทำให้ติดต่อสื่อสารไวขึ้นค่ะ
0: ติดต่อสื่อสารได้ไวรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะน้องปื้ม
1: สามารถติดต่อกันได้ทุกที่ครับ
0: สามารถติดต่อกันได้ทุกที่นั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะผลของการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะคือ1ติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือบางทีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราก็สามารถติดต่อกันได้ทันทีถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละประเทศก็สามารถติดต่อกันได้นะคะ2รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วอย่างเช่นถ้าคุณแนนนะคะจะสืบค้นข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความรู้ที่จะนำมาสอนนักเรียนนะคะคุณครูแนนมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตคุณแนนก็สามารถค้นหาข้อมูลได้นั่นเองนะคะ 3. ความสัมพันธ์ในครอบครัวชุมชนลดลงนั่นเองซึ่งข้อ3นี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลเสียใช่ไหมคะลูกในปัจจุบันนี้เราสนใจในเรื่องของผู้คนในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราคนในครอบครัวคนรอบตัวเราเราก็จะมักละเลยนั่นเองนะคะจึงทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนั้นเกิดปัญหาขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราเล่นโทรศัพท์มือถือเราควรแบ่งเวลาไหมคะลูกควรเราไม่ควรเล่นนะคะโทรศัพท์เล่นเกมไม่เกิน30นาทีนะคะต่อวันในใครเล่นมากกว่านี้คะลูกในใครเล่นมากกว่า30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงมีบ้างนะคะครูเนนก็ฝากเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะถ้าเราเล่นในเวลาที่มากๆนะคะในแต่ละวันก็จะส่งผลเสียในเรื่องของสายตาในเรื่องของสมาธินั่นเอง

0: ดังนั้นแล้วคุณแนนฝากให้นักเรียนนะคะถ้าเราจะเล่นสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็ใช้เวลาในการดูนั้นไม่นานนั่นเองนะคะจะทำให้เรานั้นแบ่งเวลาและเป็นประโยชน์ต่อเรามากยิ่งขึ้นต่อมาในเรื่องของอะไรคะการแต่งกายตามกระแสนิยมตามกระแสนิยมหมายถึงอะไรลูก
1: เป็นกระแสในออนไลน์
0: เป็นกระแสในออนไลน์เป็นกระแสในยุคปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเรารับข้อมูลข่าวสารที่ง่ายขึ้นเห็นว่ามีการแต่งกายแบบไหนเราจึงมีการรับวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงผลของการเปลี่ยนแปลงน้องอีฟคะผลของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแต่งกายนั้นมีอะไรคะจากการที่เรารับวัฒนธรรมจากข้างนอกเข้ามาการแต่งกายของไทยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปใช่ไหมคะส่งผลเสียอย่างไรคะลูกในใครกลุ่มที่2ช่วยเพื่อนได้นะคะใครจะช่วยเพื่อนคะกลุ่มที่1ค่ะจากการแต่งกายตามกระแสนิยมมีผลอย่างไรบ้างคะลูก
2: ทำให้เราอยากได้ครับ
0: ทำให้เราอยากได้
2: และเราก็ไปซื้อครับทำให้เสียเงินครับ
0: ทำให้เราอยากได้ชุดใหม่ๆชุดตามกระแสใช่ไหมคะจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินเพิ่มนั่นเองต่อมากลุ่มที่3ค่ะลูก
3: ทำให้เสียเงินมากยิ่งขึ้นคร
0: ับทำให้เสียเงินมากยิ่งขึ้นเหมือนกับประเด็นของน้องไมกี้นั่นเองน้องน้ำโมค่ะลูก
4: จะเสียตังค์มากขึ้นค่ะ
0: ประเด็นเดียวกันเลยนั่นเองนะคะจากการที่เรารับวัฒนธรรมจากข้างนอกเข้ามานะคะการแต่งกายเราก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทยค่อยๆหายไปนั่นเองจากเดิมนะคะเรามีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ต่อมาเมื่อมีกระแสนิยมเข้ามานะคะแต่งกายตามแฟชั่นมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันของเรานะคะก็เราก็ไม่ได้ละทิ้งละเลยอย่างในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นักเรียนจะเห็นคุณครูใส่ชุดอะไรคะลูกก็จะมีการสวมชุดผ้าไทยใช่ไหมคะนี่ก็คือการอนุรักษ์ผ้าไทยของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของไทยเรานั้นหายไปเลยนั่นเองเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้มีการแต่งกายตามกระแสนิยมเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ภูมิใจนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปสุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเปลี่ยนแปลงไปบางวันเราจะเห็นเหมือนหมอกปกคลุมเขาเรียกว่าหมอกไหมคะที่เราเห็นเขาเรียกว่าอะไรคะลูกก็จะมีฝุ่นควันต่างๆฝุ่นควันที่เราสูดเข้าไปส่งผลดีต่อร่างกายเราไหมคะไม่เลยนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นมีทั้งฝุ่นที่เกิดจากการเผาขยะเกิดจากควันรถเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันออกมาดังนั้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเมื่อ2ปีย้อนหลังไปนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเรามีการสวมหน้ากากอนามัยจำได้ไหมคะน้องอีฟจำได้ไหมคะว่าในเมื่อ2ปีย้อนหลังเรามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเพราะอะไรลูกเพราะ
2: มีโรคติดต่อค่ะ
0: เพราะมีโรคติดต่อมากมายดังนั้นแล้วในเรื่องของสุขภาพของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่บริสุทธิ์และอีกอย่างในเรื่องของอาหารการกินของเรา

0: กินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดมากยิ่งขึ้นจึงทำให้สุขภาพของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองจากสองภาพนี้นักเรียนมองเห็นอะไรคะลูกเห็นอะไรคะเป็นภาพแบบตรงนี้เหมือนเป็นหลังคา
1: สวยงาม
0: ภาพนี้เป็นเหมือนภูเขาแต่ทำไมเป็นภูเขาหัวโล้นมีคนตัดต้นไม้ตัดทำไมคะลูกตัดไปขายในยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากเพราะว่าหนึ่งบุกรุกเพื่อเป็นพื้นที่อาศัยบุกรุกเพื่อเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเพราะผู้คนมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นผู้คนก็มีการหาพื้นที่ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรการตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อนำไปขายนะคะและอีกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้มีในเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะมีการพัฒนาขึ้นมาก็จะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำเป็นสถานที่ให้บริการในเรื่องของที่พักให้ผู้คนไปท่องเที่ยวดังนั้นแล้วพื้นที่ป่าไม้ก็มีการลดน้อยลงเพราะว่าผู้คนนะคะเริ่มไปบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้าไปในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นทำให้ชุมชนเมืองเป็นอย่างไรคะ
2: แออัด
0: เพราะผู้คนเข้าไปทำงานในเมืองก็จะเกิดเป็นชุมชนที่แออัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งการที่ชุมชนแออัดก็จะส่งผลในเรื่องของส่งผลถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรดูจากภาพมีขยะในแม่น้ำโรงงานอุตสาหกรรมมีการปล่อยควันหรือปล่อยของเสียโดยที่บางทีมีการบำบัดน้ำเสียไม่ดีพอก็จะปล่อยสู่ลงแม่น้ำทำให้แม่น้ำเน่าเสียและผู้คนขาดจิตสำนึกทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะพอแม่น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไหมคะส่งกลิ่นเหม็นส่งผลต่ออะไรแล้วอีก
2: ส
0: ั
2: ตว
0: ์
2: ในน
0: ้
2: ำ
0: ตายนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลต่อมนุษย์โดยตรงคือส่งกลิ่นเหม็นเสียสุขภาพจิตไหมคะเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียสุขภาพกายเราด้วยสุขภาพเราก็จะไม่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นผลจากการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประเทศของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาซึ่งแน่นอนที่เราปฏิเสธไม่ได้คือในเรื่องของความสะดวกสบายใช่ไหมคะลูกสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสะดวกสบายแต่ความสะดวกสบายนั้นก็มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมบ้างต่อความสัมพันธ์ของคนรอบตัวนะคะก็ทำให้เรานั้นสามารถประเทศได้อย่างเช่นสามารถดูแลประเทศของเราได้อย่างเช่นอะไรลูกในเรื่องของขยะเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะดูแลประเทศของเราให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ได้ไหมคะดูแลชุมชนของเราไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ไหมคะได้โดยที่เราทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งลงในแม่น้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันวิเคราะห์จากเรื่องราวที่ครูแนนได้กำหนดให้นะคะโดยเป็นงานที่8ของเราคือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงครูแนนนะคะจะมีข้อความมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์และตอบคำถามให้ถูกต้องโดยนักคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่8เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนด้วยนะคะใบงานของเราก่อนอื่นเดี๋ยวนักเรียนฟังเรื่องราวที่ครูแนนกำหนดให้นะคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางคะก่อนอื่นเดี๋ยวฟังเรื่องราวที่ครูแนนกำหนดให้และร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์ด้วย

0: คะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนั่นเองค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าชุมชนบ้านค่ายนะคะเมื่อ30ปีก่อนคุณย่าเล่าว่าชุมชนของเรามีจำนวนคนอาศัยอยู่ไม่มากนักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผู้คนพึ่งพาอาศัยกันยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกับปัจจุบันจะเดินทางเข้าในเมืองต้องจ้างสามล้อถีบเพื่อไปซื้อของไม่เหมือนกับปัจจุบันจะเดินทางไปไหนสะดวกสบายรวดเร็วความเจริญในปัจจุบันส่งผลให้ผู้คนเดินทางเข้าเมืองกันมากขึ้นเพื่อไปทำงานทำให้มีเพียงคนแก่และเด็กที่อาศัยในชุมชนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูแนนได้กำหนดให้ต่อมานักเรียนจะต้องมาตอบคำถามคือ1จากข้อความมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนอย่างไรชุมชนของบ้านค่ายนะคะ2การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะตอนนี้ครูแนนจะให้นักเรียนได้ทําใบงานที่8ก่อนหลังจากนั้นเราจะมาร่วมการทำกิจกรรมใบงานเพิ่มเติมนะคะแต่วันนี้เราจะทำเพียงกิจกรรมหน้าที่1เดี๋ยวครูแนนจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือใบงานของเราก่อนนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนลูกทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูแนนจะอธิบายใบกิจกรรมให้ฟังหน้าของเราหน้าที่เท่าไหร่ลูกของเราหน้า74ค่ะลูกคุณแนนลืมบอกนะคะซึ่งคำถามของเรามีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่3คือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานก่อนนะคะตอบจากที่คุณแนนอ่านเรื่องเราให้ฟังข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเนี่ยในชุมชนบ้านค่ายที่คุณแนนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้จากที่เราได้อ่านเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่1เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรคะลูก
1: ไฟฟ้าม
0: ีอะไรมีไฟฟ้าในอดีตไม่มีไฟฟ้าในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของอะไรอีกคะลูกรถถูกต้องรถมีการเดินทางที่สะดวกมีไฟฟ้าใช้มีการเดินทางที่สะดวก
1: มีไฟฟ้าใช้กับการเดินทางที่สะดวกได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะลูกจากเรื่องราวที่คุณแนนได้อ่านให้ฟังนะคะข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงในด้านอะไรการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไหมลูกเปลี่ยนเพราะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันผู้คนย้ายเข้าไปไหนเข้าไปในเมืองไปทำงานในเมืองมากยิ่งขึ้นข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคะลูกในเรื่องของมีไฟฟ้าใช้สองเรื่องอะไรอีกเบิร์นเมื่อสักครู่นี้คุณแนนอ่านเรื่องราวให้ฟังแล้ว1มีไฟฟ้าใช้สองการเดินทางมีรถเดินทางได้สะดวกเดินทางได้สะดวกและ3อะไรอีกคะจากเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1: คนแก่
0: ค่ะจำนวนคนมีไหมผู้ในอดีตผู้คนอะไรเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันน้องก้าคะแบบฝึกหัดอยู่ไหนคะ

0: เอาใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนชื่อไว้ให้เรียบร้อยข้อที่1นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอะไร
1: ด
0: ้
1: านช
0: ุ
1: ด
0: ยังไงมีด้วยหรอคะมีไหมน้องปื้มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวซึ่งไม่ต้องเขียนเหมือนเพื่อนก็ได้เพราะในนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะเพื่อนเลือกเอาในเรื่องของการย้ายเข้าไปในเมืองแต่ในนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายด้านให้เลือกมาก็ได้ค่ะให้เลือกมานะน้องน้ำมองเอาอีกแล้วลูกหนูเอาใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนชื่อไว้รอแล้วก็มันจะเป็นสถานที่สำคัญในชุมชนหนูลองนึกซิว่าในชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างเขียนลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งเอาขึ้นมาอันดับแรกเขียนชื่อก่อนค่ะอันดับแรกเขียนชื่อก่อนนะคะน้องไม่ต้องคัดลูกไม่ต้องคัดตามตัวอักษรที่ครูแนนกำหนดให้แต่ครูแนนให้วิเคราะห์คือข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงอะไร1ในเรื่องของอาชีพเปลี่ยนคะเปลี่ยนไหมคะการประกอบอาชีพการเดินทางอะไรอีกสิ่งของเครื่องใช้มีไฟฟ้าใช้ไหมคะเราตอบแบบนี้เราไม่ต้องไปโจทย์ตามนะคะ
1: อดีตเขียนยังไง
0: อดีตออ่างดอเด็กสระอีแล้วก็ตัวเต่าค่ะเด็กๆคะจากที่คุณแนนเดินดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ไหมคะลูกหันหน้ามาคุณแนนค่ะหันหน้ามาคุณแนนเลยเด็กดีคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีคะนั่งตรงทีนี้ฟังคุณแนนก่อนนะคะฟังคุณแนนก่อนเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละข้อข้อแรกนั้นคุณแนนบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอย่างไรของชุมชนบ้านค่ายใช่ไหมคะนักเรียนลองดูสิคะจากเดิมนั้นผู้คนประกอบอาชีพอะไรผู้คนประกอบอาชีพทำสวนก็คือในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์ของผู้คนคือพึ่งพาอาศัยกันแต่ต่อมาเนี่ยในอดีตมีไฟฟ้าใช้ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีเนี่ยในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันมีไหม
1: ม
0: ีและในการเดินทางเข้าเมืองในอดีตใช้อะไร
1: 300
0: ทีบในเรื่องของอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ไม่เหมือนกับปัจจุบันจะเดินทางไปไหนก็สะดวกรวดเร็วซึ่งในข้อแรกเราสามารถตอบได้เลยว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีหนึ่งการประกอบอาชีพสองการ
1: เด
0: ินทางนะคะไม่เหมือนกับปัจจุบันเดินทางไปไหนสะดวกสบายรวดเร็วความเจริญในปัจจุบันส่งผลให้ผู้คนเข้าเมืองมากยิ่งขึ้นจากอดีตทำอาชีพเกษตรกรรมคือทำสวนแต่ปัจจุบันย้ายเข้าไปไหนลูกย้ายไปไหนคะไปในเมืองนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่า 1. ผู้คนประกอบมีการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปย้ายเข้าในเมืองมากขึ้นจากทำอาชีพเกษตรกรรมก็ย้ายเข้าไปทำในเมืองมากยิ่งขึ้นหรือการเดินทาง

0: จากเดินทางด้วย300ทีบแต่ปัจจุบันเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือนักเรียนจะตอบนะคะเป็นข้อคือ1มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการประกอบอาชีพ2มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทาง3มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าในอดีตนั้นมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นชุมชนเมืองก็จะมีการต่างคนต่างอยู่นะคะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็จะมีน้อยกว่านั่นเองค่ะข้อ1เสร็จหรือยังคะลูกเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วข้อ2ล่ะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากอะไรคะลูกเก่งมากค่ะลูกตอบลงไปเลยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้น 2. อาชีพมีความหลากหลายจึงทำให้ผู้คนเข้าไปทำงานในเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสาเหตุของข้อที่2นั่นเองค่ะข้อที่3ล่ะคะลูกข้อที่3คืออะไรก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนี่ไงที่เราเรียนในวันนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรเก่งมากค่ะน้องปื้มผลของการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นเลยในชุมชนมีเพียงผู้สูงอายุหรือเด็กอาศัยอยู่ส่วนคนวัยทำงานไปไหนไปอยู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านค่ายนั่นเองนะคะเขียนลงไปเลยลูกไหนคะลูกยังไม่มีไฟฟ้าฉายต้องเขียนว่าในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าฉายการเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรอันนี้ไม่ใช่ลูกคะมลพิษมอม้าลอลิงพิษพอพานสระอีแล้วก็สอฤาษีเราต้องตอบในกรอบของชุมชนบ้านค่ายนะลูกนะผลของการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะลูกกลุ่มที่5ได้ไหมได้ไหมคะไหนคะลูกไฟฟ้ารถและอาชีพอันนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้อง
1: อันนี้เพื่อให้ประเทศถูกยอมรับ
0: ต่อมาการเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรก็ได้ลูกเพราะว่าเราต้องการให้ประเทศหรือต่างประเทศนั้นยอมรับใช่ไหมคะว่าประเทศของเรามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเราก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะลูกนี้
1: ทำงานในเมืองมากขึ้น
0: เก่งมากน้องวันใหม
1: ่
0: คะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ข้อที่2การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรจากอะไรล่ะคะลูกในเรื่องของอะไรการประกอบอาชีพส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรการประกอบอาชีพยังไม่ใช่การเดินทางสะดวกเพิ่มมากขึ้นเกิดจากอะไรลูกเกิดจากเทคโนโลยีที่มันทันสมัยก็ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะในถ้าในเรื่องของการเดินทางนะเด็กดีคะหมดเวลาเด็กดีคะหมดเวลาแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง1ครั้งเด็กดีคะ

0: เด็กดีทุกคนหันหน้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานที่8เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างนะคะจากคุณแอนนั่นเองจากข้อความมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนอย่างไรนะคะก็คือ 1. การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกสบายและคนในชุมชนเข้าไปทำงานในเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลง 2. การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็คือ 1. เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. ความเจริญทางเศรษฐกิจเกิดอาชีพที่หลากหลายนั่นเองนะคะเด็กดีปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งต่อมานะคะข้อที่3ค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรนั่นก็คือคนในชุมชนย้ายเข้าไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างจากชุมชนบ้านค่ายนั่นเองที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางการประกอบอาชีพและในเรื่องของผู้คนนั้นอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้าไปในเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจากเมื่อต้นชั่วโมงนะคุณแนนได้บอกไปแล้วว่าเราจะมีใบกิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งคุณครูปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนี้ในการเก็บคะแนนหรือทดสอบนักเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าใบกิจกรรมของเรานักเรียนจะต้องกลับไปสอบถามไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยเราจะต้องไปสืบค้นจากคนในชุมชนหรือผู้ปกครองเราก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของฉันนะคะคุณแนนก็จะมีเป็นสมุดเล่มเล็กนั่นเองนะคะเป็นสมุดเล่มเล็กตรงนี้คุณแนนนะคะก็จะมี4หน้าด้วยกันนั่นเองนะคะหน้าที่1 2 3แล้วก็หน้าสุดท้าย4นั่นเองนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสามารถเก็บเป็นผลงานนักเรียนได้เลยโดยในวันนี้นะคะเราจะทำเพียงกิจกรรมหน้าที่1นั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของสถานที่ที่สำคัญในชุมชนถ้าหากนักเรียนจำได้ว่าสถานที่ของชุมชนเรานั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะวัดชื่อวัดว่าอะไรมีสวนสาธารณะหรือไม่มีแม่น้ำมีอะไรลำคลองที่สำคัญนะคะสามารถเขียนได้เลยนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญนะคะของชุมชนเรานะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่และชื่อชุมชนของตนเองก่อนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนสถานที่ที่สำคัญลงในดอกไม้ของเราเลยและหลังจากนั้นตกแต่งให้สวยงามนะคะตอนนี้ยังมีเวลาให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะเขียนชื่อก่อนลูกมีอะไรในชุมชนของเรานะคะเราจะไปใช้ชุมชนของเพื่อนได้ไหมไม่ได้ต้องเกิดจากชุมชนของเรานะข้อมูลนี้ครับชุมชนผมคิดออกแค่อันเดียวไม่เป็นไรค่ะลูกคุณแนนจะฝากให้นักเรียนกลับไปสืบค้นความรู้จากใครจากใครลูกได้ค่ะเราสามารถกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอันดับแรกเขียนชื่อนามสกุลของเราก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแนนจะชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะว่าให้เรากลับไปทำหน้าไหนอีกนะคะเรียนยังคิดไม่ออกนะคะไม่เป็นไรถ้าเรายังคิดไม่ออกครูแนนจะให้นักเรียนนำสมุดเล่มเล็กของเรากลับไปที่บ้านและไปสอบถามผู้ปกครองนะคะชุมชนอะไร
1: พุทธเฮา
0: พุทธเฮา

0: สือกันละถ้าเรายังนึกไม่ออกนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้นักเรียนกลับไปสืบค้นความรู้จากผู้ปกครองได้ค่ะแต่อย่าระบายสีทับตรงที่เราเขียนตัวหนังสือนะคะระบายสีด้วยตอนนี้นะคะเด็กๆเด็กดีคะหันหน้ามามองครูแนนก่อนหันหน้ามามองครูแนนก่อนนะคะตอนนี้นักเรียนหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนั่นเองเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชนของเราใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยเพราะจุดประสงค์ของครูแนนอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเองโดยผ่านการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยครูแนนจะฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปสอบถามคนในครอบครัวของเราปู่ย่าตายายหรือคนที่อยู่ในชุมชนก็ได้นั่นเองนะคะคือ 1. สถานที่ที่สำคัญในชุมชนและครูแนนฝากนะคะเราจะต้องกลับไปสอบถามและทำหน้าที่2ด้วยนั่นเองนะคะก็คืออาชีพของคนในชุมชนครูแนนฝากกี่อย่างคะลูก2อย่างนั่นก็คือสถานที่ที่สำคัญในชุมชน2อาชีพของคนในชุมชนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือในชั่วโมงต่อไปเราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเข้าใจหรือยังคะเราจะต้องกลับไปทำกี่หน้าคะลูกเราจะต้องกลับไปทำ2หน้านั่นก็คือหน้าที่1เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนหน้าที่2คืออาชีพของคนในชุมชนนั่นเองนะคะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะกลับไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนะคะในวิถีชีวิตของชุมชนของเราเดี๋ยวจากการที่เราทำใบกิจกรรมนี้เราก็จะรู้ว่าเมื่อย้อนไป20ปีนะคะชุมชนของเราเป็นอย่างไรซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะมีผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นมามากมายซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องของความสะดวกสบายและในเรื่องของการเดินทางสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะทำให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบจากเทคโนโลยีว่าจากการที่เราใช้เทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบอะไรบ้างและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมคือใบงานที่9เรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยีและสุดท้ายนะคะนักเรียนอย่าลืมนำใบกิจกรรมของครูแนนมาด้วยในชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมในหน้าต่อไปอีกและมีการมานำเสนอด้วยนะคะปรบมือหนึ่งครั้งครูแนนฝากให้นักเรียนกลับไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองและในชั่วโมงต่อไปวิชาประวัติศาสตร์เราต้องเตรียมมาไหมคะเตรียมมาไหมลูกวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเตรียมมาด้วยเพราะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นเองนะคะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความรับผิดชอบและรักษาไว้ดีๆนั่นเองนะคะเพราะว่าครูแนนเก็บผลงานและมีการเก็บคะแนนด้วยคุณครูปลายทางสามารถเก็บเป็นผลงานและเป็นคะแนนนักเรียนได้เลยค่ะวันนี้เราก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัย

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฟาร์มและชาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์

่เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: แล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังนี้ครูแหม่มจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องอะไรน้องเจด้าบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของดอกไม้จะใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องติดตามชมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดพินิจคำตอบนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้เด็กๆดูภาพภาพแรกเด็กๆลองดูค่ะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
2: อ่
1: าเป็นภาพเกี่ยวกับพระจันทร์เราจะเห็นพระจันทร์เด่นชัดที่สุดตอนไหนคะตอนกลางคืนนั่นเองค่ะพระจันทร์ข้างๆเลยภาพต่อไป

0: ค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะดอกไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแหม่มจะให้เด็กๆลองจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงคำศัพท์กันไหนใครจะเป็นคนอ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ครูคะอ่านคนละ1คำอ่ะกลุ่มที่1คำนี้ออกเสียงว่า
1: เดือน
0: เดือนเด็กๆเสียงตามค่ะเดือน
1: เดือน
0: กลุ่มที่2ค่ะ
2: พกาก
0: ากลุ่มที่3ค่ะ
2: พระจ
0: ัน
2: ทร์
0: กลุ่มที่4ค่ะ
1: ดอกไม้
0: กลุ่มที่5ค่ะ
1: ไฟ
0: กลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่6ไม่มีนะคะกลุ่มที่1ค่ะวนกลับไป1ครั้งค่ะหรือไทยกลุ่มที่5กลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าขอเสียงดังๆค่ะน้องเบิ้ลคำนี้อ่านว่าอะไรคะเธอยังไม่ถูกค่ะพอลอเอองอเลิงและคำสุดท้ายขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกันค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือคำศัพท์เดี๋ยวให้เด็กๆลองจับคู่ดูก่อนว่าในภาพเนี่ยจะได้เป็นคำว่าอะไรบ้างครูแหม่มบอกใบให้ว่ามีคำศัพท์ที่หมายถึงสื่อถึงรูปภาพมากกว่าภาพละ1คำเอาละค่ะใครจะออกมาคนแรกดีคะอ่ะน้องข้าวหอมค่ะปรบมือต้อนรับน้องข้าวหอมมาเลยค่ะน้องข้าวหอมมาเลือกเลยค่ะน้องข้าวหอมอยากเลือกคำที่เกี่ยวกับพระจันทร์หรือดอกไม้ดีคะ
3: พระจันทร์
0: พระจันทร์เลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะนำไปติดด้านล่างได้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนติดคำศัพท์เกี่ยวกับพระจันทร์ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องประมือให้น้องข้าวหอมค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปขอสุ่มเลขที่เลขที่22ค่ะใครเอ่ย22ใบพลูมาเลยค่ะใบพลูใบพลูได้คำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้นะคะเดี๋ยวให้น้องใบพลูเลือกค่ะเด็กๆคิดว่าน้องใบพลูติดคำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้ถูกต้องไหมคะใครคิดว่าถูกต้องยกมือเด็กๆหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะปรบมือให้น้องใบพลูค่ะยังไม่หมดคำศัพท์ของเราเหลืออีก4คำเด็กๆคิดว่า4คำนี้สามารถอยู่คู่กันได้ไหมคะใครจะออกมาดีเลขที่3ค่ะใครเอ่ยประมือต้อนรับน้องปลื้มมาเลยค่ะน้องปลื้มเหลือคำว่าไฟหรือไทยเพลิงและใจค่ะคำไหนดีคะให้มาจับคู่กันก่อนนะคะน้องปลื้มเลือกที่จะติดฝั่งนี้ใช่ไหมคะเด็กๆลองดูนะน้องปลื้มเลือกคำนี้ค่ะละค่ะเด็กๆคิดว่านี่เลยคำนี้น้องปลื้มติดคู่กันถูกต้องแล้วหรือยัง
1: ถ
0: ูกเด็กๆบางคนบอกว่าถูกแล้วบางคนบอกยังไม่ถูกนะคะเอาละค่ะปรบมือให้น้องปลื้มและคำสุดท้ายเด็กๆออกเสียงให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะมีคำว่าอะไรคะ
1: ใจ
0: กับหรือไทยนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยไปเป็นครูว่าเด็กๆเนี่ยเรียกว่ามีความรู้เดิมหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับคำศัพท์มาดูคำแรกเพื่อนติดคำว่าพระจันทร์ในเด็กเสียงค่ะพระจันทร์
1: พระจันทร
0: ์เพื่อนบอกว่าพระจันทร์ต้องคู่กับเดือนถูกคะ
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะถูกแล้ว1ภาพนะคะภาพที่2คือภาพดอกไม้เพื่อนติดคำศัพท์คำว่าดอกไม้และพกาถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะเพื่อนติดคำว่าใจกับคำว่าหรือไทยถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและสุดท้ายเพื่อนติดคำว่าเพลิงและไฟถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยเขาเชื่อมโยงยังไงคำศัพท์ที่เป็นคู่กันใครทราบบ้างน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ทราบไหมคะว่าคำศัพท์ที่เพื่อนนำมาเชื่อมโยงติดกันเนี่ยที่เพื่อน

0: ิดว่าเป็นคู่กันเนี่ยแล้วครูแหม่มเฉลยว่าถูกต้องเนี่ยน้องว่าหมายคิดว่าเขามีความสัมพันธ์หรือว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรคะ
1: เขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องวันใหม่ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆในเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะซึ่งนอกจากเหนือจากบาทคำแล้วนะคะคุณครูก็ยังมีคำศัพท์นะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตเด็กๆเอาเสียงคำแรกค่ะให้ปรบมือตามพยางค์ด้วยเอาเสียงดังๆค่ะคำที่สองค่ะคำที่สามค่ะเก่งมากๆให้เด็กๆลองใช้ความรู้เดิมลองเชื่อมโยงความรู้เดิมว่าคำศัพท์แต่ละคำที่มีความหมายว่ากินว่าบ้านว่าป่าเนี่ยยังมีคำว่าอะไรที่หมายถึงคำว่ากินคำว่าบ้านคำว่าป่าบ้างเอาละค่ะน้ำมือจับหูไว้1 2 3เอาค่ะเอาละค่ะเด็กๆขอคำแรกน้องทีทัศน์ค่ะคำว่ากินคำไหนที่มีความหมายว่ากินนอกจากคำว่ากินอีกคะ
2: รับประทานครับ
0: รับประทานเก่งมากๆประมือให้น้องทิทัศน์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าบ้านเด็กๆปลายทางคะคำว่าบ้านมีคำไหนที่มีความหมายว่าบ้านอีกไหมคะเด็กๆต้นทางนะมือจับหัวไว้1 2 3น้องปณิดาค่ะน้องปณิดาคำไหนที่มีความหมายว่าบ้านอีกคะ
3: เรือนค่ะ
0: เอาเสียงให้ถูกต้องค่ะ
3: เรือนค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะบ้านคู่กับเรือนนั่นเองค่ะและสุดท้ายคำว่าป่าฮะถ้าใครเด็กคนไหนอ่านหนังสือเยอะเคยเห็นคำจากในพจนานุกรมเคยเปิดพจนานุกรมลองค้นหาคำศัพท์เด็กๆก็จะรู้ความหมายว่าคำนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะคำว่าป่าคำไหนที่มีความหมายว่าป่าคะเด็กๆนำมือจับหูไว้1 2 3น้องดาเนียค่ะคำไหนที่มีความหมายว่าป่าคะ
4: ไพรค่ะ
0: ใครเก่งมากประมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะตามที่ครูแหม่มบอกเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของคำที่มีความหมายเหมือนกันได้อ่านและเขียนคำที่มีความหมายเหมือนกันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ความหมายของคำนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆนั่งหลังตรงน้องกัปตันครูอยู่ทางไหนคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเรามาดูคำที่มีความหมายเหมือนกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันเวลาออกเสียงเหมือนหรือว่าต่างกันคะต่างกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคำเนี่ยมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูคำแรกหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรคะขอคำศัพท์หนึ่งคำเป็นคำหนึ่งพยางค์คำว่าอะไรคะพ่อนั่นเองนะคะลองเด็กๆลองใช้ความรู้เดิมคำว่าพ่อมีคำไหนที่หมายถึงคำว่าพ่อบ้างคะน้องเจ้านายค่ะให้น้องเจ้านายลอง
5: บิดาครับ
0: คำว่าอะไรคะ
5: บิดาครับ
0: บิดาเก่งมากๆเลยนะคะมีอีกไหมคะน้องจักรพรรดิค่ะนอกจากคำว่าบิดาแล้วยังมีคำว่าอะไรคะ
6: ป้าป้าครับ
0: ป้าป้าเป็นคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาจีนใช่ไหมคะขอภาษาไทยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะ
7: คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อกับพ่อใช้คำเดียวกันเลยนะคะแค่เติมอีกหนึ่งพยางค์มานะคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มคำแรกเด็กดอกเสียงค่ะบิดอน
8: บ
0: ิ
8: ดอน
0: บิดาชนกแสดงว่าชนกกมลเนี่ยก็มีความหมายที่เกี่ยวกับพ่อใช่ไหมคะน้องชนกกมลรู้ความหมายของชื่อตัวเองไหมคะชื่อของทุกคนเนี่ยจะมีความหมายอย่างชื่อของครูแหม่มครูแหม่มชื่อพรณภาเด็กๆคิดว่าพรหมายถึงอะไรพรการขอพรแล้วนภาหมายถึงอะไรผายังไม่ถูกค่ะนภาหมายถึงท้องฟ้าแสดงว่าชื่อของครูแหม่มก็จะมีความหมายว่าพรนภาหมายถึงพรจากฟ้านั่นเองเพราะไพเราะไหมคะไพเราะนะ

0: ชื่อเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะมีความหมายเดี๋ยววันนี้ลองกลับไปถามผู้ปกครองนะคะต่อไปค่ะคำนี้น่าจะหมายถึงอะไรคะแม่หรือว่าคุณแม่มีคำศัพท์คำไหนที่หมายถึงแม่หรือคุณแม่บ้างนำมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องกุลค่ะน้องกุลความหมายที่มีความหมายว่าแม่หรือคุณแม่คือคำว่าอะไรคะ
1: มารดาครับ
0: มารดาถูกต้องไหมคะ

0: รหมายถึงพ่อมารดรหมายถึงแม่นะคะต่อไป
1: มารดาม
0: ารดาและคำสุดท้ายที่หมายถึงคุณแม่หรือว่าแม่ก็คือชนนานี
1: ชนน
0: าน
1: ี
0: ต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะน่าจะหมายถึงอะไรคะน้องบอกว่าน้ำหรือแม่น้ำเก่งมากๆเลยนะคะมาดูกันค่ะคำแรกออกเสียงว่า
1: คงคา
0: คงคาคำต่อไปค่ะ
1: วาร
0: ีวาริ
1: วารีทา
0: น้องต้นหอมบอกเสียงให้ถูกต้องค่ะทารา
1: ทารา
0: ต่อไปค่ะ
1: อ
0: ุทกเคยได้ยินไหมคะคำว่าอุทกภัยหมายถึงอะไรอุทกภัย
1: ภ
0: ั
1: ยน้ำ
0: ภัยที่เกี่ยวกับน้ำหรือว่าน้ำท่วมใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะ
1: สาคร
0: สาคร
1: วาร
0: ีวารีคำศัพท์เหล่านี้ล่ะค่ะเด็กๆที่หมายถึงแม่น้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยังไม่หมดค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: ชน
0: ชนเด็กๆเสียงค่ะชน
1: ชน
0: ชน
1: ชน
0: ละทาน
1: ชนละทาน
0: ชลาลัยคำศัพท์ที่หมายถึงน้ำหรือแม่น้ำนะคะต่อไปค่ะคำนี้น่าจะหมายถึงอะไรคะแผ่นดินนั่นเองมีคำศัพท์คำไหนที่เด็กทราบบ้างว่าหมายถึงแผ่นดินมีใครทราบไหมคะมาดูคำคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ป
0: ั
1: ทภ
0: ีปัทภี
1: พ
0: ระสุธา
1: ธรณ
0: ี
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิภู
1: ม
0: ิยากไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ไม่ยากนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยรู้จักคำศัพท์ที่มากขึ้นแล้วก็รู้ความหมายของคำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะไฟมีคำไหนบ้างที่หมายถึงไฟเพื่อนๆตอบมาแล้วคำแรกคือคำว่า
1: เพ
0: ลินเก่งมากยังมีอีกน้องดาเนียค่ะคำว่าอะไรคะ
2: อ
0: ั
2: คคีค่ะ
0: อัคคีเก่งมากเด็กๆเคยได้ยินไหมคะคำว่าอัคคีภัยอัคคีภัยน่าจะหมายถึงอะไรคะ
1: ภ
0: ัยที่เกิดจากไฟนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอะไรนะคะ
1: ภู
0: เขามีคำศัพท์คำไหนที่หมายถึงภูเขาบ้าง
3: น้ำ
0: พาคุณแม่บอกว่าหมายถึงอะไรคะท้องฟ้านะคะภูเขาคำแรกค่ะเด็กๆภู
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: บรรพตบรรพตคุณแม่เคยสอนไปแล้วในเรื่องของรอหันใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: ค
0: ี
1: ร
0: ี
1: ส
0: ิ
1: ง
0: ขอนต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะ
1: ป
0: ่านั่นเองมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆเอาเสียงถูกค่ะไพร
1: ไพร
0: ไพรแปลว่าป่านะคะต่อไปค่ะ
1: คณา
0: พงน้องปลื้มบอกว่าพงไพยังไงครับคุณแม่หมายถึงป่าทั้งสองพยางค์เลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: ฟ
0: ้
1: า
0: ฟ้ามีคำว่าอะไรบ้างน้องค่ะน้องเจ้านายคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: นภาค
0: ่ะนภาเก่งมากมีคำว่าอะไรอีกคะมีคำว่าอะไรอีกเอ่ยมาดูคำศัพท์คำแรกนภาเด็กๆเสียงค่ะ
1: นภา
0: เวหาอัมพรเด็กๆคุณแม่อ้ําไหมคะอัมพรคุณแหม่มเคยสอนไปแล้วนะคะอัมพรหมายถึงท้องฟ้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะคํานี้ค่ะพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองมีคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างคะมาดูคําศัพท์ที่คุณแหม่มเตรียมมาคําแรกค่ะเด็ก
1: ๆ
0: น้องตะวันนั่นเองนะคะตะวันหมายถึงพระอาทิตย์นะคะต่อไปค่ะสุริยะเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ส
0: ุ
1: ริ ยะ
0: สุริยะเก่งมากนะคะสุดท้ายค่ะ
1: ท
0: ิน
1: กร
0: ทินกร
1: ทินกร
0: เหมือนชื่อคุณครูอะไรเลยคะ ครูอาร์ตใช่ไหมคะ

0: ำได้ไหมเอ่ยฮะครูอาร์ตนะคะทินกรนะต่อไปค่ะนี่เลยมีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์นั่นเองคำสาปที่หมายถึงพระจันทร์คือน้ำมือจับหัวไว้หนึ่งสองสามน้องประภัสราค่ะคำสาปคำว่าอะไรคะที่หมายถึงพระจันทร
1: ์เดือนค่ะ
0: เดือนเก่งมากๆเลยนะคะนอกจากเดือนแล้วใครทราบบ้างว่ามีคำว่าอะไรอีกมาดูคำสาปของครูแหม่มคำแรกค่ะสัตว์สีทอนชื่อไพเราะไหมคะสัตว์สีทอนเป็นชื่อส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะจันทรา
2: จ
0: ัน
2: ทรา
0: จันทราชื่อใครเอ่ยน้องจันเจ้าไม่ใช่จันทรานะคะต่อไปค่ะโสม
2: โสม
0: เดือ
2: น
0: รัชนีกร
2: บ
0: ุ
2: หล
0: ัน นี่ก็คือความหมายของคำว่าพระจันทร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าใจนั่นเองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างฤทัยนอกจากฤทัยแล้วมีอะไรอีกคะมาดูคำศัพท์คำแรกได้ดังเสียงค่ะฤทัยคำนี้นะคะออกเสียงว่ามนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะกมล
2: กมล
0: น้องชื่ออะไรนะคะชนกกมลชนกหมายถึงอะไรคะ
2: พ
0: ่อแสดงว่ากมลหมายถึงใจแสดงว่าชนกกมลหมายถึงดวงใจของคุณพ่อนี่ใครร้องไหมคะใครร้องมากมากเลยนะคะต่อไปค่ะแดหาไทย
2: ห
0: าฤทั
2: ย
0: เก่งมากมากเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: ดอกไม
0: ้มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างที่หมายถึงดอกไม้เด็กๆบอกว่าเหมือนที่ครูแหม่มนำใช้ในขั้นต้นก็คือคำว่าผักกาดนอกจากผักกาดแล้วยังมีคำว่าอะไรอีกคะคำต่อไปนะคะคือคำว่ามาลีเดี๋ยวเสียงค่ะมาลีบุปผาหมายถึงดอกไม้ทั้งสิ้นเลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
2: นก
0: มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคุณแม่เคยสอนไปแล้วด้วยมีใครจำได้ไหมคะน้องค่ะมาดูชายคนเดียวของห้องนี้ที่ยกมือว่าคำศัพท์ที่หมายถึงคำว่านกคือคำว่าอะไรคะ
3: วิหกครับ
0: เก่งมากมากเก่งมากมากเลยนะคะน้องไรวินถูกต้องค่ะคำว่าวิหกนะคะมาดูคำศัพท์คำแรกค่ะปักสีนอกจากปักสีแล้วเมื่อสักครู่คุณแหม่มได้ยินน้องประกรณ์คำว่าอะไรคะปักษาเก่งมากได้ดังเสียงค่ะปักษาวิ
2: หก
0: และคำสุดท้ายสากุนาเก่งมากมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่เด็กๆคิดว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรโอ้โหครูแหม่มก็อยากให้คำนั้นเป็นคำว่าสวยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะคำนี้นะคะหมายถึงอะไรคะ
2: ผ
0: ู้หญิงนั่นเองมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างที่หมายถึงผู้หญิงน้องค่ะน้องข้าวหอมค่ะคำศัพท์คำไหนบ้างที่หมายถึงผู้หญิงคะ
1: มันดาค่ะ
0: มันดาหมายถึงอะไรคะ
1: แม่
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะน้องทราบไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ของน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์คิดว่าคำศัพท์ที่หมายถึงผู้หญิงมีคำว่าอะไรบ้าง
1: สาวครับ
0: สาวมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างคำแรกค่ะสตรี
2: บังออน
0: วานิดา
2: สุดาน
0: ารี
2: อร
0: ทัยคำศัพท์เหล่านี้นะคะเด็กๆหมายถึงผู้หญิงนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากคำศัพท์เมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ความหมายของคำได้เรียนรู้ไปแล้วว่าคำไหนมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรม

0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะเรียกว่าสุ่มว่าเด็กๆเนี่ยจะได้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรยกมือซ้ายยกมือขวานำมือลงและฟังคำอธิบายค่ะถ้าใครสุ่มได้คำศัพท์ที่หมายถึงสิ่งใดให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ไปในกระดาษที่คุณครูแจกเช่นกลุ่มที่1สุ่มได้คำนี้น่าจะหมายถึงอะไรคะ
1: แผ่นด
0: ินแผ่นดินเด็กๆลองดูว่าคำว่าแผ่นดินเนี่ยมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างให้เด็กๆเขียนซึ่งแต่ละคนในกลุ่มจะต้องเขียนคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเราสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากในแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดจะมีคำศัพท์อยู่นะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่ตั้งใจเรียนกลุ่มไหนดีคะเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนดีคะให้สิทธิ์กลุ่มที่สามารถตอบคำที่มีความหมายว่านกคนเดียวเลยนะคะให้น้องไรวินประมือให้น้องไรวินค่ะมาเลยค่ะน้องไรวินออกมากดได้เลยค่ะมาลุ้นกันว่ากลุ่มหนึ่งทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจะได้เขียนคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอย่างไรนะคะน้องไรวินมากดปุ่มสีส้มได้เลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มที่น้องไรวินได้คืออะไรคะกลุ่มที่มีความหมายเกี่ยวกับใจนะคะเดี๋ยวให้น้องนำไปแจกเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะคะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งตอนนี้ต้องเสียงเบาๆนะคะกลุ่มอื่นเดี๋ยวรอลุ้นนะกลุ่มที่สองค่ะออกมาได้เลยค่ะประมือให้น้องเจ้านายค่ะกดได้เลยค่ะแต่ละกลุ่มจะได้ไม่ซ้ำกันนะคะกลุ่มนี้ได้อะไรคะเด็กๆลองดูกลุ่มที่สองได้อะไรคะกลุ่มพระจันทร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่สองนะคะเขียนคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สามออกมาได้เลยค่ะคำศัพท์ที่กลุ่มที่สามได้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับกดอีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มนี้ได้กลุ่มเกี่ยวกับอะไรคะคำที่มีความหมายว่าแผ่นดินนั่นเองนะคะมอบให้น้องเมย์ไปแจกเพื่อนนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะกดได้เลยค่ะกลุ่มใจไปหรือยังคะใจไปแล้วนะคะกลุ่มที่4ได้แล้วเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่มเกี่ยวกับอะไรคะน้องลองดูค่ะกลุ่มที่น้องได้ค่ะกลุ่มอะไรคะน้ำหรือแม่น้ำนั่นเองนะคะไปเขียนได้เลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ได้กลุ่มอะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองออกมารับได้เลยค่ะเด็กๆทำได้เลยให้เวลา5นาทีค่ะระบายสีได้เลยค่ะน้องไมกี้ระบายสีค่ะประมาณ1ครั้ง2ครั้งกลุ่มไหนปรึกษากันเสียงดังคะกลุ่มที่4หรือเปล่าปรึกษากันบอกนะคะห้ามซ้ำกันคำศัพท์ในกลุ่มห้ามซ้ำกันนะคะและระบายสีให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะห้ามเขียนคำศัพท์ซ้ำกันนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเสียงดังคะให้เวลาอีก4นาทีค่ะระบายสีให้สวยงามค่ะระบายสี

ด้วยนะคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามไม่ส่งเสียงก่อนจะได้ออกมานำเสนอก่อนนะคะเร่งมือเลยค่ะเด็กๆตรวจสอบคำสั่งให้ดีนะคะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะเด็กๆปลายทางทำใบงานด้วยนะคะทำกิจกรรมตามเพื่อนๆต้นทางด้วยนะคะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแสดงความเป็นเจ้าของโดยการเขียนเลขที่ด้านหลังด้วยนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกนะเดี๋ยวให้เวลาเพิ่มอีก5นาทีค่ะขอแบบสวยงามเลยนะคะให้เวลาเพิ่มอีก5นาทีค่ะเสร็จแล้วรอเพื่อนๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์นะคะ

0: ุ่มไหนเสร็จทุกคนแล้วบ้างมีไหมคะกลุ่มไหนเสร็จทุกคนแล้วบ้างใครเสร็จแล้วให้ฝึกอ่านออกเสียงคำนะคะให้เวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีอะไรนะคะ
1: อ
0: ะไรนะคะสะสิค่ะใครอ่านคำศัพท์ไม่ได้มีไหมคะอย่าลืมเขียนเลขที่ด้านหลังนะคะมโนค่ะเดี๋ยวเวลาอีก1นาทีนับ10 9เก็บของทุกอย่างนะคะ8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่3กลุ่มที่5ไม่หยิบอะไรแล้วนะคะเราจะต้องมีมารยาทในการฟังถ้าครูแหม่มเห็นกลุ่มไหนหยิบกลุ่มนั้นจะไม่ได้คะแนนในผลงานชิ้นนี้และไม่ได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนจะต้องมีผลงานวางไว้บนโต๊ะของตนเองกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่กลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่4ประมือให้กลุ่มที่4ค่ะนำผลงานของตัวเองมาได้เลยค่ะมาเลยค่ะยืนด้านนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันกลุ่มนี้ได้คำศัพท์เดี๋ยวคุณครูถือไมค์ให้นะคะกลุ่มนี้ได้คำศัพท์ที่มีความหมายว่าอะไรคะ
2: วาริครับ
0: ความหมายของคำค่ะคืออะไรคะ
2: แม่น้ำครับ
0: น้ำหรือแม่น้ำนั่นเองเด็กๆลองดูว่าหยิบถูกหรือเปล่าเด็กๆดูคำศัพท์ของตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไล่ไปทีละคนนะคะให้เด็กๆพูดว่าคำศัพท์ที่มีความหมายว่าน้ำหรือแม่น้ำที่กลุ่มนี้ได้แต่ละคนเขียนคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะ
2: วารีครับ
0: เด็กๆเสียงตามค่ะ
2: วารีครับ
3: วารี
2: คงคาค่ะ
3: คงคา
0: และคนน้องเจด้าค่ะ
2: สาครค่ะ
3: สาคร
0: และคนสุดท้ายน้องเกไนค่ะ
2: ชลาลัยค่ะ
0: นำผลงานไปติดได้เลยค่ะกลุ่มนี้นะคะนำผลงานไปติดได้เลยค่ะกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่

0: 1ค่ะประเมินให้กลุ่มที่1ค่ะนำผลงานติดเป็นแนวนอนนะคะให้สูงขึ้นหน่อยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ค่ะขยับถอยหลังมานิดนึงค่ะเอาละค่ะกลุ่มนี้ได้คำศัพท์ที่มีความหมายว่าอะไรคะ
1: ใจครับ
0: ใจกลุ่มนี้ให้เด็กออกเสียงตามด้วยนะคะคำที่หนูเขียนมาคือคำว่า
1: ดวงใจครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
2: กระมนครับ
0: เดี๋ยวเสียงขาดกระมน
3: กระมน
1: มนค่ะ
0: มนนะคะหรือว่าในพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะบัญญัติไว้ว่าคำนี้สามารถอ่านออกเสียงได้2แบบนะคะก็คือมนกับมนะนะคะซึ่งหมายถึงใจนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
1: ดวงแดค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
3: ดวงแด
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะดวงแด
3: ดวงแด
1: ฤทัยครับ
3: ฤทัย
1: มโน
3: มโน
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเวลาเด็กๆออกมาติดผลงานนะคะติดชิ้นละ1เท่านั้นนะคะแล้วก็ติดไล่ตามลำดับอย่างเช่นกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเป็นกลุ่มแรกก็จะสูงหน่อยใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่1ก็จะติดไล่ลงมาข้างล่างนะคะแบบนี้จะได้เป็นระเบียบนะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะมาด้านนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่1นะคะเมื่อติดเรียบร้อยแล้วให้เดินอ้อมไปหลังกลุ่มที่4นะคะเอาละค่ะคำสาปกลุ่มหนูมีความหมายว่าอะไรคะ
1: พระจันทร์ค่ะ
0: พระจันทร์คำสาปที่หนูได้คือคำว่า
1: แข็งครับ
0: คำว่า
1: แข็ง
0: คำว่าอะไรนะคะ
1: แข็งครับ
0: แข็งเด็กๆออกเสียงค่ะแข็ง
1: แข็ง
0: แข็ง
1: แข็งดวงจันทร
0: ์เด็กๆออกเสียงค่ะ
3: ดวงจันทร์
0: ดวงจันทร
3: ์ดวงจันทร์ค่ะ
1: สูง
0: คำว่า
1: สูงครับ
0: ออกเสียงดังฟังชัดมั่นใจอีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3
1: สูงครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสูง
3: ส
0: ู
3: ง
0: สูงต่อไปค่ะ
1: เดือนค่ะ
3: เด
0: ือ
3: น
0: เดือน
3: เดือน
1: จันทา
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: จันทา
0: เสียงดังฟังชัดมั่นใจค่ะ
1: จันทา
0: ออกเสียงยังไม่ถูกค่ะคำนี้มีรอเรือพอรอคำว่าจันทราเป็นคำควบแท้ออกเสียงใหม่หนึ่งครั้งค่ะจันทรา
3: จ
0: ัน
3: ทรา
0: แล้วคนสุดท้ายค่ะเขียนคำไม่ถูกนะคะหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะรัชนีพรตัวอะไรหายไปเอ่ย
1: สระอี
0: สระอีหายไปนะคะเอาละค่ะกลุ่มนี้ติดผลงานได้เลยนะคะกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมานะคะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3คำศัพท์ที่หนูได้มีความหมายว่าอะไรคะกลุ่มที่3ตอบพร้อมกันคำศัพท์ที่หนูได้มีความหมายว่า
3: แผ
0: ่นดินคำศัพท์ที่หนูเขียนคือคำว่าอะไรคะ
1: ล่าค่ะ
0: ล่า
1: ล่า
0: ล่า
1: ปัตตภี
0: ปัตตภี
1: ปัตตภี
0: ต่อไปค่ะเด็กๆต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะทาตรี
3: ทาตรี
0: สระอีต้องอยู่ต่อเต่าหรือรอเรือคะ
3: รอเร
0: ือรอเรือนะคะเด็กๆเขียนสระให้ถูกต้องด้วยนะคะ
1: ภูม
0: ิเด็กๆออกเสียงตามค่ะ
3: ภู
0: ต่อไปค่ะ
4: พระสุธาครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะพระสุธา
3: พระสุธา
0: และคนสุดท้ายค่ะ
1: ทาราค่ะ
0: คำว่า
1: ทารา
0: ทารา
3: ทารา
0: ทาราแปลว่าแผ่นดินแต่ถ้าเด็กๆออกเสียงลากยาวทาราจะหมายถึงอะไรคะ
3: แม่น้ำ
0: น้ำแม่น้ำเก่งมากๆเลยค่ะติดได้เลยค่ะกลุ่มที่3และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะประมือให้กลุ่มสุดท้ายค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะคำศัพท์ที่กลุ่มนี้ได้คือคำว่าอะไรคะ
5: ไม
0: ่มีนะเด็กๆออกเสียงค่ะ
5: รักดี
1: ตะวันครับ
5: ตะวัน
1: ระวีค่ะ
5: ระวี
0: ระวีนะคะต่อไปค่ะ
2: สุริยา
0: สุริยา
5: สุริยา
0: และคำสุดท้ายค่ะ
1: ทินกรค่ะ
5: ทินกร
0: เดี๋ยวเสียงค่ะทินกร
5: ทินกร
0: เอาละค่ะกลุ่มนี้ติดได้เลยนะคะติดได้เลยค่ะพอไหมเอ่ยส่วนเด็กๆคนอื่นนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเปิดไปใบงานที่2เรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเปิดได้เลยใบงานที่2คำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเปิดแล้วทำได้เลยค่ะเร่งมือให้เวลา3นาทีค่ะ3นาทีนะคะ

เอาละค่ะ

0: องหนึ่งยกมือมีคนยังไม่ยกมือค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอเดี๋ยวจะให้เด็กๆร่วมกันเฉลยนะคะคำแรกดอกไม้มีคำว่าอะไรบ้างคะบุปผาน้องมีคำศัพท์คำว่าอะไรคะวิหกคุณพ่อล่ะคะบิดาคุณแม่ล่ะคะมารดาป่าล่ะคะไรไฟล่ะคะ
1: อ
0: ัคคีก็ได้เพลิงก็ได้นะคะพระอาทิตย์ค่ะ
1: สุริยะ
0: สุริยะใจค่ะฤดีแม่น้ำล่ะคะ
1: คงคา
0: คงคาท้องฟ้าล่ะคะโอ้โหเด็กๆใจตรงกับครูแหม่มทุกคนเลยนะคะประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของคำที่มีความหมายเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูถามเด็กๆที่ยังจับดินสออยู่กลุ่มที่5ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรน้องวันใหม่ค่ะการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันมีความสำคัญกับเราอย่างไรคะ
2: จะได้เขียนได้หลายแบบค
0: ่
2: ะ
0: จะได้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้นำไปใช้สื่อสารเรียกว่าหรือว่าอาจจะใช้ในการเลือกคำนะคะไปแต่งในคำประพันธ์ในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้คำประพันธ์ที่ไพเราะสระสลวยนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชาหูม้านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องตอบคำถามจากนิทานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะคุณครูก็อยากฝากเด็กๆเนี่ยเรียกว่ากลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเด็กๆเราจะได้เรียกว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลังคำศัพท์แล้วก็ความหมายของคำจะได้มีคำศัพท์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.tv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: เธอมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: ยางรถดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วครูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: ซื้อพ่อแม่นะครับ
1: ครูไม่สงสารพ่อแม่เหรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ครู
0: ก็สงสารสิครับครูพี่ชายผมกินไม่ออกครับโถ่ไอ้ใส่ไม่ดีนะครับมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรทำอะไรอยู่
0: ทำร้ายตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกตัวแก้มแตกลูกโอ้โหแล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้าๆวันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่หรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม่ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาเก็บตังค์ด้วยการโอดระวังจะอึดอัดอวนโอมอย่างมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
0: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
1: อ้าวทำไมครับครู
0: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
1: แต่ครูชอบกินไก่ทอดนี
0: ่ใช่ครับแต่แม่เด็กไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยครับ
1: อ้าวเหรอวันที่สาม
0: เก็บครับ
1: สี
0: ่เก็บครับ
1: ห้า
0: เก็บครับ
1: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่หกทนไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนวันหลังๆไม่ด้วยหมดไปเลยห้าตัว
1: โอ
0: ้
1: โหครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
2: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครูเอลคาชุบกระปุกทิ้งไปแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีกระปุกแล้ว
2: พี่ซุปคารู้ไหมคะว่าเก็บไม่ได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
1: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
2: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
1: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ

0: ที่มีไม่โดดเด่นสามเทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่จูครับคุณต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม
1: ่ใช่ครับ
2: กองดินสอออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเปล่าลูก
1: ก็ครูอยากเป็นผู้นำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำแล้วซื้อตามซื้อตามซื้อตามแล้วผู้นำนี่ไงลูกถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนด์นะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อนักเรียนสมัยตอนครูอนุบาลเอามาดัดแปลงแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได้
2: อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว

0: ยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์ยินสวงหรือครูอัดครับ
2: ความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีนะจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านอะไรไปครับการอ่านอะไรเอ่ยการอ่านการอ่านปฏิทินนั่นเองนะปฏิทินเป็นแบบที่นำไว้ใช้ดูวันวันที่เดือนและปีพุทธศักราชหรืออาจจะมีปีคริสตศักราชได้ด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะในเรื่องของการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อนะว่าเราจะอ่านได้อย่างไรนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆจะต้องอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อจากปฏิทินหรือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงได้นะเดี๋ยวเรามาหน้าตาของปฏิทินกันเล็กน้อยนะเด็กๆครับหน้าตาของปฏิทินนะมีลักษณะเป็นอะไรคล้ายๆตารางใช่ไหมและมีอะไรครับมีวันใช่ไหมวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันอะไรครับอ่านว่าอะไรวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะและมีวันที่ด้วยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้วันที่ของเราทำไมเนี่ยลูกวันที่ของเรามีหายไปด้วยให้เด็กๆนะช่วยกันเติมวันที่ให้สมบูรณ์นะนอกจากจะมีวันที่แล้วก็ยังมีอะไรบอกครับเดือนและปีพุทธศักราชใช่ไหมครับเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนธันวาคมนะปีพุทธศักราชอะไรครับ2567นะให้เด็กๆช่วยกันเติมใครจะออกมาเติมให้ครูได้บ้างมือจะผูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมใครจะมาเติมบรรทัดแรกแถวแรกขึ้นครูได้บ้างตรงนี้นะแถวนี้นะเอามือจับหูยกมือเจ้านายลุกมาเจ้านายเติมให้ครูหน่อยวันแรกใช่ไหมวันอาทิตย์ที่1วันต่อมาต้องเป็นวันที่เท่าไหร่เติมให้ครูหน่อยแถวแรกทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตรวจสอบว่าเจ้านายเขียนถูกต้องไหมนะครับวันพฤหัสบดีที่5วันศุกร์เป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่6นะถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือให้เจ้านายหน่อยเยอะมากนะใครจะมาเติมแถวที่2เป็นครูได้บ้างนะประมือ2ครั้งยกไม้บรรทัดขึ้นมานัทรินีมาลูกนัทรินีปลายทางดูไปพร้อมกันด้วยนะครับเขียนได้เลยลูกแอววันอาทิตย์ที่8วันพุธล่ะลูกวันพฤหัสบดีที่12นะเวลาเขียนตัวเลข1เธอลากจากบนลงล่างนะครั้งต่อไปนะลูกนะแก้ไขให้ถูกนะครับถูกต้องไหมที่นัทรินีเขียนลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้นัทรินีหน่อยเยอะมากนะต่อไปแถวที่3ประมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งให้เรายกสมุดขึ้นมาเบิ้ลมาลูกเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลมา แถวที่3เติมได้เลยลูกวันพฤหัสบดีที่19วันศุกร์ที่20แหนวันเสาร์แล้วลูกวันเสาร์ที่อะไรถูกต้องนะครับอ่ะประมือให้เบิ้ลหน่อยเยอะมากนะมาดูแถวที่4ต่อนะครับแถวที่4ใครจะมาเติมวันที่ครูให้สมบูรณ์ได้บ้างมือจับหูจับแขนยกเบอร์ธนพรลูกมาธนพรเติมแถวที่4ให้สมบูรณ์ลูก

0: ปลายทางดูไปด้วยนะครับว่าเพื่อนเติมได้ถูกต้องไหมวันอังคารละที่เท่าไหร่อ๋อที่24นะต่อจากวันอังคารที่24เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่ลองสังเกตนะทางต้นทางและปลายทางที่เพื่อนเขียนนะถูกต้องหรือไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไขไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประเมินธนพรหน่อยแย่มากแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายเอามือจับหูประมือสองครั้งสามครั้งยกมือใบพลูมาลูกลองเขียนสิเดือนธันวาคมมีกี่วันนะเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมสามสิบเอ็ดวันถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องเอาประเมินให้ใบพลูหน่อยลูกเยี่ยมมากนะธันวาคมถ้าลงท้ายเสียงคำว่าอะไรคมเดือนนั้นจะมีกี่วันนะลูก31วันนั่นเองแสดงว่านัทรินีเขียนได้ถูกต้องแล้วนะครับมาดูนะใบพลูลูกใบพลูเขียนได้ถูกต้องแล้วนะนัทรินีก็เขียนถูกต้องแล้วก็เบิ้ลออกมาเขียนได้ถูกต้องนะครับธนพรด้วยนะครับลองมาดูนะวันอาทิตย์ที่1ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่2วันอังคารที่3ไล่ไปถูกต้องไหมแถวแรกถูกต้องนะครับแถวที่2ล่ะต่อเป็นวันที่8วันที่9วันที่10วันที่11วันที่12วันที่13วันที่14วันที่15วันที่16วันที่17วันที่18วันที่19วันที่20วันที่21วันที่22วันที่23วันที่24วันที่25วันที่26วันที่27วันที่28วันที่29วันที่30และวันที่31สมมุติว่าถ้าเป็นเดือนกันยายนละลูกจะต้องจบที่วันที่เท่าไหร่ครับใครตอบไปบ้างทั้งต้นทางและปลายทางปณิดาลูกถ้าเป็นเดือนกันยายนจะต้องจบวันที่เท่าไหร่ครับ
1: 30ค่ะ
0: 30อัปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากและถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ล่ะปลื้มลูกอาจจะจบกี่วัน
1: 28หรือ29วันครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมยปลื้มหน่อยนะเก่งมากนะครับเดี๋ยวเราเป็นถามว่าเด็กๆจะตอบได้หรือไม่นะเดือนที่ปรากฏในปฏิทินเดือนนี้คือเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรใครตอบครูได้บ้างครับนโมลูกเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรครับ
1: เดือนธันวาคมครับพุทธศักราช2567ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินนโมหน่อยนะนั่นก็คือแล้วดูจากหัวปฏิทินเลยใช่ไหมเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับแล้ววันเสาร์แรกของเดือนนี้คือวันที่เท่าไรประกอบลูก
1: วันที่7ครับ
0: วันที่7เราทราบได้อย่างไรออกมาชี้เพื่อนดูซิทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับไหนชี้เพื่อนดูซิลูกไหนวันที่7อ๋อวันที่7ตรงกับวันอะไรครับเด็กๆวันเสาร์นะเป็นวันเสาร์แรกเลยนะครับเอาประเมยประกอบนอเยี่ยมมากนะนั่นก็คือวันเสาร์ที่7นั่นเองเป็นวันที่7นะครับและเดือนนี้มีวันศุกร์กี่วันอีฟลูกวันนี้มีวันศุกร์กี่วันครับ
1: 4ค่ะ
0: 4วันมีวันอะไรบ้างวันที่เท่าไรบ้างวันศุกร์4วันมีวันที่เท่าไรบ้างออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยปลายทางครับสังเกตของเพื่อนด้วยนะว่าถูกต้องหรือไม่นะ

0: นั่นก็คืออะไรครับมีวันศุกร์จำนวน4วันนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆดูครับว่าเอ๊ะเจ้าของปฏิทินนะเจ้าของปฏิทินน่าจะไปเที่ยวหัวหินกี่วันนะครับวันอะไรและวันที่เท่าไรบ้างเจ้าของปฏิทินไปเที่ยวหัวหินกี่วันวันอะไรและวันที่เท่าไรบ้างเอามือจับหูจับแขนตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจับลายยกมือสถานการณ์ลูกปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะ
1: วันเสาร์ที่15วันจันทร์ที่16วันเสาร์ที่14ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อวันอะไรเอ่ยที่15
1: วันอาทิตย์วันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ที่
1: 15
0: วันจันทร์ที
1: ่16
0: วันจันทร์ที่16และวันเสาร์ที
1: ่14
0: วันเสาร์ที่14นะใครเห็นด้วยกับชนะการบ้างยกมือใครเห็นต่างมีไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนั่นก็คือทั้งหมดกี่วัน3วันใช่ไหมครับวันอะไรนั่นก็คือมีวันเสาร์ที่14วันอาทิตย์ที่15และวันจันทร์ที่16นั่นเองนะครับไปเที่ยวหัวหินนะแล้วเจ้าของปฏิทินไปทำฟันวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยประภัสราลูกประภัสราประภัสราครับไปทำฟันอะไรวันที่เท่าไรครับ
1: วันที่22วันอาทิตย
0: ์วันที่22เป็นวัน
1: อาทิตย
0: ์วันอาทิตย์เดือนอะไร
1: ธันวาคมค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ประภัสราหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือเราดูจากอะไรครับอ๋อดูจากปฏิทินไงใช่ไหมเขียนว่าอะไรเนี่ยลูกเขาเขียนว่าอะไรครับทำฟันตรงกับวันที่22วันอะไรครับวันอาทิตย์นะเดือนอะไรครับเดือนธันวาคมนั่นเองนะเราอยู่เดือนธันวาคมกันอยู่นะในปฏิทินนี้นะครับแล้ววันแรกของเดือนถัดไปคือวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรใครตอบได้บ้างลูกประกรณ์ลูกคิดว่าวันแรกของเดือนถัดไปเป็นวันอะไรเดือนถัดไปนะ
1: วันพุธครับ
0: เป็นวันพุธที่เท่าไร
1: ที่1ครับ
0: วันพุธที่1เดือนอะไร
1: มกราคมครับ
0: เดือนมกราคมปีพุทธศักราชใด
1: 268ครับ
0: ปีพุทธศักราช
1: 2568
0: ใครเห็นด้วยกับประกรณ์บ้างยกมือปลายทางแล้วครับเห็นด้วยกับประกรณ์ไหมใครว่าไม่ใช่เอามือลงใครว่าไม่ใช่เอามือลงใครว่าใช่เอามือลงแสดงว่ายังมีสติในการเรียนรู้นะเด็กๆต้องมีสตินะครับวันแรกของเดือนถัดไปนั่นก็คือวันเด็กๆต้องแยกคำว่าวันกับวันที่นะวันเช่นเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแต่ถ้าเป็นวันที่ต้องตามด้วยตัวเลขนะถ้ามีคำว่าที่ต้องตามด้วยตัวเลขนะครับแยกแยะให้ดีนะวันแรกนั่นก็คือจะต้องเป็นวันพุธนั่นเองนะต้องเป็นวันพุธนะครับถัดมาใช่ไหมตรงนี้นะครับวันพุธที่1เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568ถ้าเติมเราจะเติมตรงไหนใครออกมาเติมได้บ้างถ้าเติมประกรณ์ลุกมาสมมุติว่าถ้าเป็นปฏิทินเดือนถัดไปจะต้องเติมตรงไหนตัวเลข1อ๋อเติมตรงนี้นะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะนั่นหมายความว่าจากที่เด็กๆตอบคำถามตรงนี้นะครับเด็กๆก็จะต้องทำไมมีความรู้เรื่องอะไรครับอันดับที่ของเดือนใช่ไหมว่าอ๋อต่อจากเดือนธันวาคมก็จะต้องวกไป

0: ไปที่เดือนอะไรต่อครับเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สิ้นสุดภายในปีนั้นแล้วใช่ไหมต่อจากเดือนธันวาคมไปนะครับก็ขึ้นอะไรขึ้นปีใหม่แล้วใช่ไหมลูกในเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนั่นเองนะไม่ยากนะมาดูคำถามนี้บ้างแล้ววันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าคือวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งต้นทางและปลายทางวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าคือวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรใครตอบได้บ้างลูกใครตอบได้บ้างเอ่ยประกอบลูกประกอบของเดือนก่อนหน้าเราก็จะต้องตอบได้ก่อนใช่ไหมว่าเดือนก่อนหน้านี้คือเดือนอะไรก่อนลูกเดือนก่อนหน้า
1: เดือนพฤศจิกายนครับ
0: เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมแล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีกี่วันลูก
1: มี30วันครับ
0: อ้าวมี30วันแสดงว่าวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าคือวันอะไร
1: วันเสาร์ครับ
0: วัน
1: เสาร์ครับ
0: วัน
1: เสาร์ครับ
0: วันเสาร์ที่เท่าไหร่ลูก
1: วันเสาร์ที่30ครับ
0: ที่30เดือนอะไร
1: เดือนพฤศจิกายนครับ
0: เดือนพฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราชอะไรครับ
1: 2567ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้ประกอบนอเยี่ยมมากนะนั่นก็คือวันเสาร์ที่30เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าก่อนวันที่1นะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้องเป็นวันอะไรมาก่อนลูกต้องเป็นวันอะไรมาก่อนเป็นวันเสาร์มาก่อนเองนะครับซึ่งตรงกับวันที่30เพราะว่าเดือนพฤศจิกายนลงท้ายเสียงคำว่าอะไรเนี่ยลูก
2: ยน
0: นะมีกี่วันลูก30วันแสดงว่าวันที่สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือวันที่30นั่นเองนะครับปีพุทธศักราชเดิมนั่นก็คือปีพุทธศักราช2567นั่นหมายความว่าบางคนอาจจะยังจำไม่ได้นะเราอาจจะร้องเพลงช่วยได้ใช่ไหมว่าเดือนอะไรอยู่ก่อนเดือนธันวาคมไหนร้องเพลงพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางสิครับ1 2 3มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมนั่นหมายความว่าแน่นอนเดือนก่อนหน้าเดือนธันวาคมนั่นคือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะแล้วถ้าหมอเขียนใบนัดนะครับให้มาพบอีกครั้งดังนี้เขียนแบบนี้นะมีตัวเลขมีชื่อย่อมาให้มีปีย่อมาให้ในลักษณะนี้คนไข้ต้องไปพบแพทย์นะไปพบหมออีกครั้งในวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างทีทัศน์ลูก
3: วันที่30ครับเดือนธันวาคมครับปี2567ครับ
0: บางคนก็อาจจะยังตอบไม่ได้ใช่ไหมเอาประเมินทีทัศน์ก่อนเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะลองมาอ่านวันที่นะเดือนปีที่เขียนแบบย่อกันนะครับวิธีการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อคุณครูยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้มีตัวเลขใช่ไหมครับเลขโดด2ตัวใช่ไหมตัวเลข3กับตัวเลข0นะครับนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่30นะครับต่อมามีตัวอักษรย่อของเดือนนะครับทอจุดคอจุดอ่านว่าอะไรครับเด็กๆธันวาคมนะเป็นเดือนธันวาคมแล้วตัวเลข6กับตัวเลข7นี้อ่านว่าอะไรครับนั่นคือหมายถึงอะไรปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วตัวอักษรย่อที่เขียนวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อนะครับหมายถึงวันที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะหรืออาจจะเขียนได้อีก1ลักษณะนะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยอาจจะใช้เครื่องหมายทับนะครับขั้นระหว่างวันที่กับเดือนนะจะเห็นว่า12

คืออะไรคืออันที่12นะอันดับที่12คืออันดับของเดือนนั่นเองนะครับเดือนที่12นะครับปีพุทธศักราชอะไรลูก2567นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนที่แตกต่างกันแต่ก็อ่านได้เช่นกันนั่นก็คือวันที่30เดือนที่12ปีพุทธศักราช2567ซึ่งเดือนที่12คือเดือนอะไรครับเดือนอะไรครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเดือนธันวาคมนั่นเองฉะนั้นแล้วเราจะได้ว่า30ตามด้วยเครื่องหมายทับตามด้วย12ตามด้วยเครื่องหมายทับตามด้วย67ในลักษณะนี้นั่นก็คือวันที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเด็กๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถเขียนได้หลากหลายเลยนะในชีวิตประจำวันเราอาจจะเจอเครื่องหมายยัตติภังนะครับหรือเครื่องหมายขีดในลักษณะนี้นะขั้นระหว่างอะไรครับระหว่างวันที่กับเดือนที่นะหรืออาจจะขั้นระหว่างเดือนที่กับปีพุทธศักราชนะครับหรืออาจจะเจอเครื่องหมายมหภาคหรือจุดนะครับขั้นระหว่างเดือนกับวันที่นะแล้วก็เดือนกับปีพุทธศักราชหรืออาจจะใช้การเว้นวรรคในลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะสามารถอ่านได้ในลักษณะเดียวกันนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือวันที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ครูได้สอนวิธีการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อไปนะถ้าคุณครูจะเขียนแบบย่อของวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2567จะเขียนแสดงแบบย่อได้อย่างไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือมอสมาลูกมอสเขียนอย่างไรเขียนแบบย่อนะเขียนได้เลยลูกวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2567ถ้าเราจะเขียนแบบย่อเขียนง่ายอาจจะวักไกลไปเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะถูกต้องไหมถูกต้องนะปรบมือให้มอสหน่อยเยี่ยมมากนะเราอาจจะเขียนแบบอื่นได้ไหมถ้าไม่เขียนแบบที่มอสเขียนเขียนแบบไหนได้บ้างดานิเอลลูกมาเขียนที่แตกต่างจากมอสนะปลายทางล่ะครับเขียนได้ไม่เอ่ยเขียนเป็นเครื่องหมายทับใช่ไหมเราก็ต้องคิดใช่ไหมครับถ้าจะเขียนเครื่องหมายทับเราก็อาจจะต้องคิดว่าเดือนธันวาคมนะเป็นเดือนที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับและตามด้วยเครื่องหมายทับและตามด้วยปีพุทธศักราชแบบย่อนะครับเอาปรบมือให้ดานิเอลหน่อยเยี่ยมมากนะถ้าเขียนแบบอื่นอีกได้ไหมเอามือจับหูจับแขนยกมือเจ้านายลุกมาเขียนตรงนี้เขียนแบบไหนดีอาจจะเขียนแบบอะไรเว้นวรรคใช่ไหมครับเขียนแบบเว้นวรรคได้เช่นกันนะประเมินเจ้านายหน่อยหรืออาจจะเขียนแบบใดได้อีกประพัสราลูกมาที่แตกต่างจาก3แบบนี้นะเขียนแบบใดได้อีก

ถูกต้องไหมถูกต้องนะเขียนแบบใช้เครื่องหมายมหัพภาคคันนะครับเยี่ยมมากอ่ะประมือประพัสราหน่อยเขียนแบบได้อีกไหมเอามือจับหูจับแขนยกมือชัยพฤกษ์มาลูกมาเขียนแบบได้อีก

0: ใช้เครื่องหมายอะไรใช้เครื่องหมายยติภังนะแก้ไขเครื่องหมายเล็กน้อยนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะลูก
1: ยติภัง
0: เครื่องหมายยติภังนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับมีอีกไหมมีอีกแบบไหนลูกอันไหนประกอบเอามาเขียนสิจริงๆแล้วนะครับเราอาจจะบางที่นะก็อาจจะใช้ปีพุทธศักราชขึ้นก่อนนะแต่อาจจะอ่านยากใช่ไหมอ่านยากไหมลูกอ่านยากฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเราควรเอาอะไรขึ้นก่อนเพื่อให้อ่านง่ายลูกต้องเอาวันที่ขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาปีพุทธศักราชไว้ข้างหลังนะเข้าใจไหมหรือบางที่เราอาจจะก็เจอจริงๆนะครับแต่ก็น้อยมากๆที่จะเขียนในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะใช้แบบที่นิยมมากกว่านะลูกนะนะอ่ะประมือให้ประกอบหน่อยเป็นกำลังใจเพื่อนนะครับเป็นกำลังใจเพื่อนนะฉะนั้นเราอาจจะเขียนแบบนี้นะครับคุณครูขออนุญาตลบนะลูกนะเขียนแบบนี้นะที่เป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะครับนั่นก็คืออาจจะเขียนในลักษณะของการใช้ชื่อเดือนย่อใช่ไหมทอจุดคอจุดนะครับหรืออาจจะใช้เครื่องหมายทับนะครับขั้นระหว่างวันที่กับเดือนเดือนกับปีพุทธศักราชนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเขียนวันที่เดือนปีแบบย่อกันนะลูกนะสถานการณ์แรกนะครับเด็กๆมาดูที่สถานการณ์ที่1นะอันนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ป
0: ้าแดงใช่ไหมแล้ววงเล็บอะไรครับวงเล็บเปิดข้าวแกงแล้วก็วงเล็บปิดแสดงว่าป้าแดงขายอะไรลูกอ๋อป้าแดงขายข้าวแกงนะแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกเนี่ยลูก
1: ป
0: ิ
1: ดให้บริ
0: การแล้วก็มีวันเดือนปีที่เขียนแบบย่ออยู่ใช่ไหมครับคุณครูถามว่าทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบไหมร้านป้าแดงหยุดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชใดมือจับหูจับแขนยกปณิดาลูกร้านป้าแดงหยุดวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรครับ
2: หยุดวันที่5ค่ะ
0: หยุดวันที่5เดือนอะไรลูก
2: มิถุนายนค่ะ
0: เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช
2: 2567ค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะสถานการณ์ที่2นะครับให้ต้นทางและปลายทางมาดูนะพร้อมกันนะครับสถานการณ์นี้นะเหมือนจะมีร้านอะไรเนี่ยลูกอ่านว่าอะไรครับเป็นร้านเบเกอรี่ช็อปใช่ไหมเป็นร้านขายเบเกอรี่นะครับฉลองเปิดสาขาใหม่ฉลองเปิดสาขาใหม่เขาให้ช่วงเวลามานะครับและเขาบอกว่าอะไรเนี่ยลูกลดอะไรรถฉลองเปิดแล้วก็ให้ตัวอักษรย่อมาใช่ไหมครับให้เด็กๆลองดูให้ดูภาพก่อนให้เวลาคิดนะครับและตอบคำถามคุณครูให้ได้ทั้งต้นทางและปลายทางว่าถ้าฟ้าไปซื้อของที่ร้านนี้ในวันที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ฟ้าจะได้รับส่วนลดหรือไม่ให้คิดก่อนให้คิดก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยกมือนโมลูกนโมคุณครูถามก่อนว่าก่อนที่จะตอบคำถามนะเขาฉลองเปิดสาขาใหม่เนี่ยเขาลดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ลูก
2: วัน

0: ที่1
1: เดือน
0: เมษายนครับ
1: เดือนเมษายนถึง
0: 31นะครับ
1: 31อะไรครับเดือนเดือน
0: พฤษภาคมครับ
1: พฤษภาคมปีพุทธศักราชใดครับ
0: 2567ครับ
1: ครับแล้วถ้าฟ้าไปซื้อของที่ร้านนี้ในวันที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ฟ้าจะได้รับส่วนลดไหมลูกนโมลูกได้รับส่วนลดไหม
0: ได้รับครับ
1: ได้รับเพราะอะไรครับ
0: เพราะไม่ได้ลดราคาถึง31พฤษภาคมครับ
1: เยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือได้รับส่วนลดแน่นอนเพราะอย่างที่นโมบอกวันสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่ครับวันสุดท้ายคือวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองแล้ววันสุดท้ายของการลดราคาเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรมนุษย์ครูจะเฉลยไปก่อนหน้าแล้วถ้าใครตั้งใจฟังนะอย่างที่ครูบอกถ้ามีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังและผู้ฟังที่ดีควรฟังในสิ่งที่ผู้พูดกำลังนำเสนออยู่ใช่ไหมครับใครจะตอบได้บ้างลูกมือจับหูประมือสองครั้งสามครั้งยกมือเจ้านายลูกวันสุดท้าย
2: วันที่31พฤษภาคมพ.ก.2567ครับ
1: พ.พุทธศักราช2567นะเยี่ยมมากเอาประเมินเจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือตรงกับวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะแล้วร้านนี้ลดราคาฉลองเปิดสาขาใหม่เป็นระยะเวลากี่เดือนเป็นระยะเวลากี่เดือนเอามือจับหูจับแขนประมือสองครั้งสามครั้งยกไม้บรรทัดขึ้นมามอสลูกเป็นระยะเวลากี่เดือนกี่เดือนครับ
3: 1เดือนครับ
1: กี่เดือนนะ
3: 1เดือนคร
1: ับ ใครเห็นต่างจากมอสบ้างมีไหมมอสตอบว่า1เดือนใช่ไหมใช่พฤกษ์ว่าเท่าไหร่ครับกี่เดือน
4: 2เดือนครับ
1: 2เดือนใครเห็นด้วยกับชัยพฤกษ์บ้างยกมือ2เดือนเริ่มต้นที่เดือนอะไรครับเด็กๆเมษายนแล้วสิ้นสุดที่เดือนอะไรพฤษภาคมกี่เดือนเนี่ยลูกกี่เดือน1เดือนหรอ2เดือนเพราะว่าอะไรสิ้นสุดวันที่31เนี่ยลูกวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ฉะนั้นเป็นระยะเวลา2เดือนนะเด็กๆลองร้องเพลงซิว่ากี่เดือนแล้วต่อเนื่องกันไหมนะครับลองร้องเพลงซิ1 2 3กรกฎาคมมีนาเมษาพฤษภาพอเมษาพฤษภาแสดงว่ากี่เดือนในลูก2เดือนนะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าร้านนี้ลดราคานับฉลองเปิดสาขาใหม่เป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองนะครับทราบได้อย่างไรเราก็อาจจะดูว่าลดราคาในเดือนเมษายนเต็มๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมเต็มๆอีก1เดือนนะครับเป็น2เดือนมาดูบ้างสถานการณ์ที่3นะสถานการณ์นี้เป็นรูปอะไรเนี่ยลูกรูปขนมปังไหนใครชอบรับประทานขนมปังบ้างยกมือและเราเคยสังเกตไหมว่าที่ถุงขนมปังนั้นจะมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุอยู่นะเวลาเด็กๆรับประทานนะขนมปังหรืออาจจะเป็นขนมชนิดอื่นนะครับเด็กๆก็จะต้องสังเกตวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุด้วยนะว่ายังรับประทานได้หรือไม่นะครับจากที่คุณครูขึ้นภาพนี้ให้ทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตนะครับขนมปังถุงนี้ผลิตเมื่อไรใครตอบคุณครูได้บ้างเดี๋ยวครูขยายให้ดูนะผลิตเมื่อไรผลิตเมื่อไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับดานิเอลลูกผลิตเมื่อไร

0: 29เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ค่ะ
1: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่มีไหมถูกต้องไหมวันที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองอ่ะประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดือนที่5นะเดือนที่5ในปีนั้นคือเดือนอะไรครับเดือนพฤษภาคมอันไหนร้องเพลงอีกหนึ่งรอบมกแล้วก็นับไปพร้อมกันด้วยมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาอ่ะ5ใช่ไหมหยุดใช่ไหมครับแสดงว่าคือเดือนพฤษภาคมนะมีวันที่ผลิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาดูว่าหมดอายุเมื่อไรปกรณ์ลูกหมดอายุเมื่อไรครับ
2: วันที่4เดือนมิถุนายน2ครับปีพุทธศักราช567ครับ
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ปกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือวันที่4เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567สังเกตจากอะไรอ๋อวันที่4นะเดือนที่6อ่ะไหนร้องเพลงอีก1รอบนะครับแล้วก็นับไปด้วยนะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาแสดงว่าเดือนที่เท่าไหร่ลูกเดือนที่6คือเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะจากที่เด็กๆนะได้ดูสถานการณ์ในชีวิตจริงของเราได้ลองหัดอ่านวันเดือนปีแบบย่อไปนะครับลองสรุปซิว่าเราได้อะไรบ้างครับปลื้มลูกเราได้อะไรบ้างเอ่ยจากการเรียนในวันนี
3: ้การบอกตัวย่อของปีพุทธศักราชครับ
1: การบอกตัวย่อของปีแล้วก็บอกตัวย่อของอะไรอีก
3: เดือนครับ
1: เดือนใช่ไหมครับใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกนะโมลูกได้อะไรอีกครับ
4: ได้เรียนได้อ่านปฏิทินครับ
1: ได้อ่านปฏิทินนะได้ทำอะไรอีกกลุ่มที่หนึ่งลูกได้ทำอะไรอีกครับปกรณ์ได้ทำอะไรครับ
2: ดูปฏิทินครับ
1: ได้ดูปฏิทินใช่ไหมกลุ่มที่สองได้ทำอะไรครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร
0: ได้อ่านปฏิทินแบบตัวย่อค่ะ
1: ได้อ่านวันเดือนปีแบบย่อใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับมาดูไปพร้อมกันนะเด็กๆจะเห็นว่าการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อโดยอ่านวันที่จากตัวเลข1หรือ2ตัวแรกนะครับอ่านเดือนจากตัวเลข2ตัวนะถัดมาหรือจากอักษรย่อของเดือนนะครับและค่อยอ่านปีพุทธศักราชนะจากตัวเลข2ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับเช่นคุณครูมีเช่นมาให้ใครจะออกมาเติมได้บ้างคุณครูมี11ตามด้วยเครื่องหมายทับ04ทับ67นะครับหมายถึงวันที่เท่าไหร่เขาบอกมาให้แล้วเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567ใครออกมาเขียนได้บ้างประภัสราลูกมาวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11นะประมือให้ประภัสราหน่อยเยี่ยมมากนะวันที่11นะครับเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นั่นเองแล้วอันนี้ล่ะลูกมีตัวเลข5มีตัวอักษรย่อนะครับของเดือนแล้วก็67ในลักษณะนี้หมายถึงวันที่5เดือนอะไรอาจจะใช้เพลงช่วยใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองร้องเพลงในใจร้องเพลงในใจแล้วก็นับไปนะนับไปแล้วดูว่าตรงกับเดือนอะไรนะครับในเดือนที่เป็นตัวย่อนี้นะปณิดาลูกมาปณิดามา

0: เดือนอะไรลูก
1: ม
0: ี
1: นาคม
0: นะเดือนมีนาคมนี่มีทั้งหมดกี่วันลูกมีนาคมมีวัน31วันใช่ไหมอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะเดือนมีนาคมนั่นก็คือหมายถึงวันที่5เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับมาดูนะครับแบบฝึกหัดกันต่อเลยที่เด็กๆจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.13 นะครับให้นักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.13 ทำแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนส่งครูผู้สอนนะครับและรบกวนครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.13 ให้ด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนะมาดูนะครับข้อที่1ใหญ่ให้เด็กๆทำอะไรครับพิจารณาภาพแล้วตอบคำถามนะมีภาพมาให้นะครับและตอบคำถามเช่นขนมสาลี่ผลิตเมื่อใดนะก็อาจจะต้องมาดูที่ภาพใช่ไหมครับอ๋อผลิตเขาให้มาเป็นการเขียนแบบอะไรวันเดือนปีแบบย่อใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเด็กๆก็จะต้องอ่านได้แล้วก็เขียนแบบเต็มนะเขียนแบบเต็มนะครับเขียนเช่นเดือนพฤษภาคมเราก็ต้องตอบเดือนพฤษภาคมนะหรือถ้าเป็นเดือนตุลาคมเราก็ต้องตอบเดือนตุลาคมถ้าเป็นเดือนมกราคมเราก็ต้องตอบมกราคมเราจะไม่เขียนแบบย่อนะให้เด็กๆข้อที่2ก็จะให้เด็กๆนั้นพิจารณาการจัดกิจกรรมงานท่องเที่ยวไทยแล้วตอบคำถามนะครับก็ให้เด็กๆทำให้ครบนะและข้อสุดท้ายข้อที่3พิจารณาวิธีการเพาะเมล็ดทานตะวันอ่อนแล้วตอบคำถามนะครับก็จะให้เด็กๆอ่านก่อนนะแล้วก็มาตอบคำถามรายข้อทุกข้อเลยนะครับ

0: สำหรับวันนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะครับในเรื่องของการอ่านวันเดือนปีแบบย่อนะครับฉะนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินในตอนที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.14 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูแนนอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนั่นเองนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่5นั้นเป็นหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนที่1ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเราครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั่นเองนะคะและรวมไปถึงผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและในชุมชนนั่นเองค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่5เลยค่ะนั่นก็คือกฎระเบียบในชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งคำว่ากฎระเบียบนั้นกฎระเบียบมีไว้ให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติคะ
2: ปฏิบ
1: ั
2: ติ
1: กฎระเบียบคือกฎที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัตินั่นเองทำไมเราถึงต้องมีกฎระเบียบคะลูกน้องนโมค่ะทำไมเราถึงต้องมีกฎระเบียบ
3: เพราะถ้าไม่มีกฎระเบียบชุมชนก็จะไม่มีความมีระเบียบครับ
1: ชุมชนก็จะไม่มีระเบียบถูกต้องค่ะน้องกัปตันน้องกัปตันคะถ้าหากชุมชนของเราไม่มีกฎระเบียบจะเกิดอะไรขึ้นคะ
4: ชุมชนจะวุ่นวายครับ
1: ชุมชนจะวุ่นวายแน่นอนเพราะอะไร
4: เพราะว่าต่างคนต่างตามใจตัวเองครับ
1: เก่งมากค่ะลูกเพราะถ้าหากไม่มีกฎระเบียบใช่ไหมคะทุกคนก็จะทำตามใจชอบของแต่ละคนเลยเพราะแต่ละคนนั้นมีความชอบความคิดและสิ่งที่ตนเองอยากปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีกฎระเบียบนั่นเองนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนหรือในชุมชนของเราก็ต้องมีกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันนั่นเองนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันซึ่งครูแนนก็หวังว่าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะเห็นความสำคัญของกฎระเบียบใช่ไหมคะรวมถึงสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนได้นั่นเองนะคะกฎระเบียบมีไว้ให้ปฏิบัติดังนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามนั่นเองก่อนอื่นเลยครูแนนอยากจะสอบถามเด็กๆว่าตัวเราและครอบครัวมีความสัมพันธ์อย่างไรกับชุมชนนักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์ไหมคะน้องนโมค่ะลูกตัวเราและครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชุมชนคะ
3: อยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเหมือนกันครับ
1: เก่งมากค่ะตัวเราและครอบครัวของเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนดังนั้นแล้วเราก็ต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันนะคะพัฒนาชุมชนของเราใช่ไหมคะและความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เรามีต่อชุมชนในอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั่นเองนะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทีนี้ครูแนนก็จะมีกิจกรรมนะคะชุมชนของฉันซึ่งมีเกมหนึ่งมาให้นักเรียนได้ร่วมกันเล่นนั่นเองค่ะซึ่งชุมชนของเราประกอบด้วย5ชุมชนนั่นเองนะคะแต่ละชุมชนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของครูที่ได้ตั้งกฎไว้นั่นเองนะคะหรือปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
2: พร้อม
1: แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกันเล่นเกมนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถหากระดาษอะไรก็ได้นะคะกลุ่มละ1แผ่นนั่นเองนะคะขนาดของกระดาษก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูปลายทางได้เลยนั่นเองค่ะและครูแนนนะคะก็จะมีสิ่งของต่างๆนะคะวางอยู่ที่แต่ละกลุ่มนั่นเองเพื่อที่จะใ แต่ละกลุ่มนั้นทำตามคำสั่งของครูแนนนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางสามารถหาสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนมาจัดเรียงไว้แต่ละกลุ่มได้เลยนั่นเองค่ะกติกาของเรานะคะเกมนี้เป็นเกมทำตามคำสั่งชุมชนของเรานั่นเองซึ่งในแต่ละชุมชนนะคะครูแนนก็จะแบ่งออกเป็น5ชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็นชุมชนได้กี่ชุมชนก็ได้ตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะโดยกติกาของการเล่นเกมค่ะ 1. ทำตามคำสั่งที่คุณครูบอก 2. ในแต่ละขั้นตอนนั้นเด็กๆห้ามส่งเสียงดังสมาชิกในชุมชนของเราห้ามใช้เสียงทำตามคำสั่งของคุณครูอย่างเดียวนั่นเองนะคะถ้าคุณครูบอกว่าให้หยิบให้ตัวแทนหยิบสิ่งของมา1อย่างก็ให้ตัวแทนนะคะเราสามารถกระซิบกันได้แต่เมื่อไรถ้าสมาชิกในกลุ่มใดนั่นเองนะคะได้ส่งเสียงดังครูแนนจะปรับแพ้ครูแนนจะปรับแพ้ทันทีนั่นเองนะคะนักเรียนแต่ละชุมชนเข้าใจคำสั่งหรือยังคะเหยียบบนกระดาษ1แผ่นค่ะโดยที่เท้าของเราข้างใดข้างหนึ่งสามารถเหยียบนะคะบนกระดาษได้ครูแนนบอกว่าเกมของเราในวันนี้ห้ามใช้เสียงแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูแนนตรวจสอบดูสมาชิกแต่ละกลุ่ม

ไหนทำกระดาษขาดหรือชุมชนของเราขาดนั่นเองนะคะกลุ่มนั้นจะถูกปรับแพ้ทันทีนะคะต่อไปค่ะขั้นที่2อย่าลืมนะคะแต่ละชุมชนอย่าลืมนะคะว่าครูแนนงดใช้เสียงครูแนนงดใช้เสียงใช่ไหมคะกลุ่มที่1ค่ะถ้าครูแนนได้ยินเสียงจากสมาชิกชุมชนใดนะคะครูแนนจะปรับแพ้ทันทีขั้นตอนที่2ค่ะให้แต่ละชุมชนนะคะถอยออกจากกระดาษค่ะห้ามใช้เสียงนะคะกลุ่มไหนใช้เสียงครูแนนจะปรับแพ้ทันทีแต่ละชุมชนเดินออกจากกระดาษค่ะชุมชนที่1เรียบร้อยหรือยังคะเก่งมากๆค่ะตอนนี้ยังไม่มีชุมชนใดโดนปรับแพ้นะคะต่อไปตัวแทนชุมชน1คนค่ะพับกระดาษครึ่งหนึ่งค่ะตัวแทนกลุ่มไหนเสียงดังคะตัวแทนพับกระดาษนักเรียนจะพับครึ่งอย่างไรก็ได้นะคะพับครึ่งกระดาษได้เลยนักเรียนจะพับกระดาษในแนวไหนก็ได้นะคะแต่ให้พับ1ครั้งเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเกมของเราห้ามใช้เสียงสมาชิกกลุ่มที่1มีข้อค่าโทษไว้1ครั้งค่ะถ้าเกิดครบ3ครั้งครูแนนให้ปรับแพ้ทันทีนะคะต่อไปค่ะให้สมาชิกแต่ละคนนะคะเหยียบบนกระดาษค่ะแต่ละคนจะต้องเหยียบบนกระดาษขาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะเท้าด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเหยียบบนกระดาษนั่นเองค่ะกระซิบกันได้แต่เราจะไม่ใช้เสียงให้คุณครูปลายทางตรวจสอบนะคะแต่ละชุมชนว่าได้ทำตามกติกาหรือไม่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะขอตัวแทนสมาชิก1คน1คนนะคะหยิบสิ่งของมา1อย่างแล้วชูขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะให้แต่ละชุมชนวางสิ่งของลงเหมือนเดิมค่ะวางลงเหมือนเดิมแต่ละชุมชนปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเมื่อสักครู่นะคะสังเกตไหมคะว่าคุณครูยังสั่งชี้แจงคำสั่งยังไม่จบนะแต่ตัวแทนแต่ละชุมชนหยิบสิ่งของออกมาแล้วครูแนนยังชี้แจงยังไม่จบใช่ไหมคะโดยที่ครูแนนจะบอกว่าขอตัวแทน1คนหยิบสิ่งของโดยเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะต้องเหยียบกระดาษอยู่จะไม่เดินออกไปทั้งสองข้างนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วฟังคำชี้แจงดีๆนะคะจากการสังเกตนะคะแต่ละชุมชนห้ามคุยกันห้ามทะเลาะกันให้กระซิบกันได้นะคะว่าให้ใครเป็นตัวแทนในการไปหยิบสิ่งของพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วชูนิ้ว1นิ้วค่ะเอามือลงค่ะถ้าพร้อมแล้วครูแนนขอตัวแทนชูมือขึ้นค่ะตัวแทนเอามือลงค่ะขั้นตอนต่อไปให้ตัวแทนแต่ละชุมชนหยิบสิ่งของ
หยิบสิ่งของหนึ่งอย่างโดยขา

0: ข้างใดข้างหนึ่งยังอยู่ที่กระดาษนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วตัวแทน1คนค่ะห้ามใช้เสียงนะคะแล้วชูขึ้นค่ะเอาวางไว้ในกลุ่มของตนเองค่ะเอาวางไว้ในกลุ่มของตนเองห้าสี่สามสองหนึ่งสมาชิกกลุ่มไหนคะคุณแนนได้ยินสมาชิกกลุ่มไหนคุยกันต่อไปค่ะให้สมาชิกตัวแทนไม่ซ้ำคนแรกนะคะหยิบสิ่งของขึ้นมาหนึ่งอย่างเท้ายังอยู่ที่กระดาษนะคะเริ่มค่ะกลุ่มที่1สมาชิกในชุมชนกลุ่มที่1เชิญนั่งที่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามีสมาชิกตัวแทนคนที่ไปหยิบสิ่งของแล้วเท้าออกจากกระดาษนั่นเองค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะเชิญเลยไปทั้งกลุ่มเลยค่ะลูกเชิญเลยนะคะกลุ่มที่1นะคะช่วยกันดูนะคะว่าชุมชนไหนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของครูแนนนะคะ5 4 3 2 1ต่อไปค่ะแต่ละชุมชนถอยออกจากกระดาษค่ะถอยออกเลยค่ะห้ามเหยียบกระดาษนะคะห้ามคุยกันนะคะห้ามคุยกันนะคะตัวแทน1คนค่ะพับกระดาษครั้งที่2ค่ะตัวแทน1คนค่ะตัวแทน1คนนะคะสมาชิกกลุ่มไหนไม่ปฏิบัติตามครูแนนครูแนนจะปรับแผนนะคะสมาชิกตัวแทนแค่1คนนะคะพับกระดาษไปอีกครั้งนะคะหนูจะพับไปแนวไหนก็ได้นั่นเองค่ะแต่พับไปรอบที่2นั่นเองเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้ว3 2 1เหยียบกระดาษค่ะทุกคนในชุมชนจะต้องได้เหยียบกระดาษนะคะทุกคนในชุมชนจะต้องเหยียบกระดาษตัวแทนคนที่3ที่ไม่ซ้ำกับคนแรกและคนที่2ค่ะยกมือค่ะตัวแทนคนที่3ให้หยิบสิ่งของขึ้นมา1อย่างค่ะโดยที่เท้ายังอยู่ที่กระดาษนะคะหยิบมา1อย่างแล้วก็ชูเลยเพื่อนๆกลุ่มที่1คะสมาชิกกลุ่มที่5เท้าออกจากกระดาษใช่ไหมคะกลุ่มที่5นั่งลงค่ะนั่งลงเลยนั่งลงตรงนั้นเลยค่ะลูกนั่งลงแล้วช่วยครูแนนในการดูสมาชิกชุมชนคนอื่นๆนะคะต่อไปค่ะตัวแทนคนที่4ที่ไม่ซ้ำกับคนที่1ถึง3ยกมือค่ะให้หยิบสิ่งของขึ้นมา2ชิ้นค่ะเท้ายังอยู่ที่กระดาษชูขึ้นเลยนะคะชูขึ้นยังคะเอาวางที่กลุ่มของตนเองเลยค่ะต่อไปแต่ละชุมชนถอยออกจากกระดาษค่ะกติกาคืออะไรนะคะกติกาคืออะไรนะคะห้ามใช้เสียงตัวแทน1คนค่ะ1คนพับกระดาษเข้าครั้งที่3พับแนวไหนก็ได้ค่ะตัวแทนคนที่3นะคะพับเข้าไปอีก1

รอบเป็น3ครั้งนะคะ5 4 3 2 1ให้สมาชิกแต่ละคนเหยียบกระดาษค่ะข้างเดียวก็ได้นะทุกคนต้องได้เหยียบบนกระดาษนั่นเอง3 2 1เพื่อนๆกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ช่วยคุณแนนดูด้วยนะคะสมาชิกคนที่5ใช่ไหมคะลูกคนที่5ที่ไม่ซ้ำกับคนที่1ถึง4หยิบสิ่งของมา1ชิ้นค่ะหยิบสิ่งของมา1ชิ้นนะคะชูขึ้นเลยค่ะเอาวางลงเลยค่ะเอาวางลงเลยลูกทีนี้สมาชิกของชุมชนแต่ละชุมชนนะคะทำวิธีใดก็ได้โดยที่เท้าของเราอีกข้างหนึ่งจะไม่แตะกับพื้นอย่าลืมนะคะกติกาของเราห้ามส่งเสียงดังถ้าเกิดชุมชนไหนล้มลงคุณแอนปรับแพ้ทันทีนั่นเองนะคะเริ่มเลยค่ะคุณแอนจะให้สัญญาณ5วินาทีนะคะ5 4 3 2 1หมดเวลานั่นเองนะคะปรบมือให้ชุมชนทั้ง3ชุมชนหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยทีนี้เชิญแต่ละกลุ่มนะคะเข้าทีเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปสรุปกิจกรรมเกมชุมชนของฉันกันเลยค่ะไปเลยเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ไปเล่นเกมหรือทำกิจกรรมชุมชนของฉันแล้วนั่นเองนะคะซึ่งครูแนนก็ได้ฝึกให้นักเรียนนะคะมีการสามัคคีกันและปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนใช่ไหมคะซึ่งจากการที่เราได้เล่นเกมนั้นแต่ละชุมชนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่คุณครูแนนบอกนั่นเองค่ะโดยจากการที่ครูแนนได้สังเกตนั่นเองนะคะกลุ่มที่1ได้ปรับแพ้ไปเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่ทำตามคำสั่งของครูแนนนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่5ก็โดนปรับแพ้เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะว่าเท้าออกนอกกระดาษไม่ทำตามคำสั่งอีกเช่นกันนั่นเองนะคะซึ่งจากการที่เราได้ร่วมเล่นเกมนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าการสามัคคีกันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำสั่งนั้นก็จะทำให้ชุมชนเกิดความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นกลุ่มที่2 3และ4ได้ทำตามกฎระเบียบนั่นเองนะคะโดยฟังและปฏิบัติตามนั่นเองเพราะว่าในแต่ละคนนั้นก็จะมีความชอบความคิดไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันในชุมชนความสัมพันธ์ที่เราจะมีต่อชุมชนสิ่งแรกคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนนั่นเองซึ่งเราก็ต้องยอมรับด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณแนนสังเกตเห็นว่ากลุ่มที่5ได้มีการทะเลาะกันนะคะชุมชนกลุ่มที่5ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยกลุ่มที่1ด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีเสียงคุยกันทะเลาะกันแสดงออกถึงชุมชนเกิดความขัดแย้งกันหรือยังคะเกิดความขัดแย้งไหมคะเกิดความขัดแย้งในชุมชนเหมือนกันนะคะถ้าหากความคิดเราไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการพูดคุยทำข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรนั่นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าชุมชนใดไม่ยอมทำตามกฎระเบียบไม่ฟังคำสั่งนะคะก็จะทำให้ชุมชนนั้นเกิดความขัดแย้งได้ไหมคะลูกได้อย่างเช่นกลุ่มที่5นะคะต่างคนต่างอยากทำต่างคนต่างอยากเป็นตัวแทนก็เกิดการทะเลาะขัดแย้งกันทำให้ชุมชนวุ่นวาย

0: ดังนั้นแล้วในที่สุดชุมชนที่5โดนปรับแพ้ไหมคะโดนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วกิจกรรมนี้นะคะก็ให้เราได้ในเรื่องของความสามัคคีและฝึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำสั่งนั่นเองค่ะซึ่งในชุมชนของเราที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องมีกฎระเบียบเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั่นเองนะคะกูแนนจะยกตัวอย่างในเรื่องของกฎระเบียบอย่างเช่นช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะนะคะในชุมชนของเราก็จะมีพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างเช่นส่วนสาธารณะให้เราไปวิ่งออกกำลังกายให้เราไปพักผ่อนกับครอบครัวถนนนะคะที่เราใช้ร่วมกันสนามกีฬาในแต่ละสถานที่ก็จะมีกฎระเบียบเขียนไว้ชัดเจนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเลยสนามกีฬาเขาให้เข้าไปใช้ตั้งแต่เวลาไหนจนถึงเวลาไหนอย่างเช่นเวลาตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาถ้าคุณเอนเข้าไปเล่นในช่วง19นาฬิกาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะคุณเอนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วนั่นเองดังนั้นสถานที่ในชุมชนของเรามีกฎระเบียบไว้เราก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเองต่อมากำจัดขยะอย่างถูกวิธีอย่างเช่นคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งตามจุดที่เตรียมไว้นั่นเองนะคะแต่ละชุมชนอาจจะมีการรณรงค์ให้แต่ละครอบครัวแยกขยะแยกประเภทขยะให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาทิ้งหน้าบ้านเพื่อให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนำไปกำจัดนั่นเองนะคะเราก็ต้องปฏิบัติร่วมกันจะทำให้ชุมชนของเราสะอาดน่าอยู่นั่นเองข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนนั่นเองนะคะอย่างที่คุณแนนบอกว่า4รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเราไปออกกำลังกายนะคะนำอาหารไปรับประทานรับประทานเสร็จแล้วทิ้งลงบนพื้นหญ้าทิ้งลงใต้ต้นไม้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้จะต้องนำไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะหรือไปเด็ดดอกไม้ไปตัดต้นไม้ได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้นั่นเอง 5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะในยามที่เรามีงานนะคะหรือเลี้ยงฉลองกันก็ต้องไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านเราด้วยนั่นเองนะคะถ้าถึงเวลาดึกแล้วนะคะมืดค่ำแล้วเราก็ควรลดเสียงลงนั่นเองนะคะต่อมา 5.6ห้ามทะเลาะวิวาทและห้ามนำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาชุมชนนั่นเองนะคะเพราะอะไรลูกถ้าเรานำสิ่งของที่ผิดกฎหมายเข้ามาในชุมชนชุมชนเกิดความวุ่นวายไหมคะลูกเกิดความวุ่นวายไม่สงบและอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้นั่นเองนะคะ 7. ห้ามขับขี่ยานพาหนะจนส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นมีไหมคะชุมชนไหนที่มีเด็กๆนะคะมีการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะลูกเสียงดังมากรบกวนคนอื่นไหนมีไหมคะมีเอามือลงค่ะแสดงว่าบุคคลนั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนไหมคะไม่เลยและรบกวนคนอื่นไหมคะลูกรบกวนนั่นเองนะคะถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนจะส่งผลดีอย่างไรนั่นเองค่ะน้องกัปตันค่ะ
2: ทำให้ชุมชนไม่วุ่นวายครับ
0: ทำให้ชุมชนไม่วุ่นวายถูกต้องค่ะเก่งมากมีอะไรอีกคะถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนรักษาความสะอาดไม่ทะเลาะเบาแหวงกันอะไรอีกน้องไมกี้ค่ะถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนจะส่งผลอย่างไรคะ
3: ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันค
0: ่ะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันถูกต้องค่ะน้องนาเดียค่ะลูก

0: ทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้ชุมชนของเราสะอาดน่าอยู่น้องอีฟค่ะ
2: มีความสุขค่ะ
1: มีความสุขเก่งมากค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบใช่ไหมคะชุมชนของเราสงบสุขไม่วุ่นวายไม่ทะเลาะกันก็จะทำให้คนในชุมชนนั้นรักใคร่กลมเกลียวและสามัคคีกันนั่นเองค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
3: ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะ
1: ต้องค่ะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเองนะคะซึ่งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั่นเองนะคะสิ่งแรกเลยที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะคะถึงเราจะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะและครอบครัวของเราค่ะหนึ่งสิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ้านหรือรอบๆชุมชนของเรานั่นเองนะคะไม่ทะเลาะเบาแว้งและปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะผลดีของการปฏิบัติตนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่อย่างที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมาแล้ว 2. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษนั่นเองถ้าหากเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำส่งกลิ่นเหม็นไหมคะน้ำเน่าเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นนั่นเอง 3. ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและ 4. คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะถ้าชุมชนไหนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแน่นอนนั่นเองนะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักเรียนจะทำประโยชน์แก่ชุมชนอย่างไรยกมาหนึ่งตัวอย่างค่ะน้องนาเดียหนูจะทำประโยชน์อะไรให้ชุมชนคะ
0: รักษาความสะอาดค่ะ
1: รักษาความสะอาดน้องเกียร์ไนท์ค่ะ
4: ทำตามกฎครับ
1: ทำตามกฎระเบียบสิ่งที่เราทำได้นะคะน้องกัปตันค่ะลูก
5: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
1: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะน้องแม็กกี้ค่ะ
6: ไม่ทิ้งขยะ
1: ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นถนนได้ไหมคะโอเคค่ะต่อไปน้องวันใหม่ค่ะลูก
7: ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำค
1: ่
7: ะ
1: ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำถูกต้องนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เด็กๆยกตัวอย่างมาเราสามารถทำได้นะคะให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้เลยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราสามารถทำได้คือการทิ้งขยะให้เป็นที่นั่นเองนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมภายในรอบๆบ้านและชุมชนของเราให้สะอาดน่าอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำใบงานที่1เรื่องกฎระเบียบในชุมชนของเรานั่นเองนะคะโดยที่ครูแนนจะให้นักเรียนวาดภาพชุมชนของตนเองพร้อมออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันมา1ข้อนะคะวาดภาพและก็ออกกฎระเบียบมา1ข้อค่ะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่1เรื่องกฎระเบียบในชุมชนอธิบายคำชี้แจงและยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังได้เลยนะคะใบงานที่1เรื่องกฎระเบียบในชุมชนค่ะครูแนนจะมีกรอบให้นักเรียนนะคะได้วาดภาพชุมชนของฉันและหลังจากนั้นค่ะกฎระเบียบในชุมชนของเรานะคะยกตัวอย่างมา1ข้อเท่านั้นเองนะคะใบงานของเรามีแค่นี้วาดภาพชุมชนแล้วก็ออกกฎระเบียบ1ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยค่ะ

หน้า44ทำเลยนาเดียทำแล้วเหรอลูกวาดได้เลยเราวาดชุมชนของเราได้เลยทำหน้า44ก่อน

0: คะวาดภาพชุมชนของเราสิชุมชนของเราวาดตามความเป็นจริงก็ได้นะว่าชุมชนเรามีอะไรหรือเราอยากจะเสนอสถานที่ที่สำคัญในชุมชนก็ได้นะคะอย่างเช่นชุมชนของฉันมีวัดที่สวยชื่อว่าวัดนี้เราก็วาดได้ได้ค่ะหนูวาดได้เลยได้ค่ะวาดลักษณะเด่นๆของชุมชนของเราได้เลยนะคะวาดลักษณะเด่นๆชุมชนของเราได้เลยอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าบ้านของเพื่อนนั้นมีสะพานปลาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนได้วาดได้เลยนะคะวาดโรงเรียนได้ค่ะเป็นสถานที่ที่สำคัญในชุมชนก็ได้นะคะเด็กๆคะอะไรนะคะลูกได้อะเอาในชุมชนอยู่ใกล้ชุมชนก็ถือว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันกับเราไหมแต่อยู่ห่างกันนิดนึงอย่างนี้หรอเป็นชุมชนอื่นหรือว่าพื้นที่นั้นเป็นชุมชนของเราอ๋อได้ค่ะอ่ะลองวาดมา
1: แต่ของหนูเป็นที่ศิลปะเป็นที่พี่นักศึกษา
0: อ๋อหนูวาดได้เลยค่ะค่ะลูกได้เขียนลงไปเลยเป็นกฎระเบียบที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือทำให้ชุมชนเราน่าอยู่เด็กๆจะวาดลักษณะเด่นๆของชุมชนเราก็ได้นะคะลองนำเสนอมาแล้วก็ออกกฎระเบียบ1ข้อวาดเลยค่ะลูกเราจะวาดลักษณะเด่นๆของชุมชนเราก็ได้นะลูกวาดอะไรหอประชุมได้ค่ะอยู่ในชุมชนเราใช่ไหมคะได้ได้ค่ะค่ะหนูจะวาดเลือกมา1อย่างก็ได้เป็นสถานที่สำคัญในชุมชนก็ได้ลูกเอาลักษณะเด่นๆเพื่อเราจะได้เสนอว่าชุมชนของฉันมีสถานที่นี้นะที่คนไปท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่ที่สำคัญของคนในชุมชนแบบนี้ก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะวาดมาเลยลักษณะของแต่ละชุมชนก็จะไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในชุมชนเมืองบางคนอยู่ในชนบทใช่ไหมคะอาจจะมีบางชุมชนอาจจะมีภูเขามีป่ามีแม่น้ำแต่บางชุมชนอยู่ในเมืองก็อาจจะวาดเป็นตึกเป็นอาคารได้ใช่บางคนอยู่ในชุมชนเมืองนะวาดได้เลยและอย่าลืมออกกฎระเบียบนะคะเสร็จแล้วระบายสีแล้วอย่าลืมเขียนกฎระเบียบนะลูกทำให้คนในชุมชนเดือดร้อนเก่งมากค่ะลูกค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะอะไรนะคะทะเลาะเหรอคะอันนี้ถูกแล้วทะเลาะเบาะแว้งอย่างนี้เหรอบอกอัสระเอวาดรูปชุมชนของเราค่ะลูกไหนลูกบอใบไม้สระอาสระอาสระแอ
1: ขยะลงถังขยะดิ
0: บอเหวนไม้โทงองูกิ่งก้าวลูกคุณแนนให้ว่าชุมชนของฉันใช่ไหมคะโดยที่หนูจะเลือกวาดชุมชนโดยภาพรวมก็ได้อย่างชุมชนหนูอาจจะมีภูเขาแม่น้ำป่าหรือผู้คนอาศัยอยู่ก็วาดลงได้หรือ2หนูจะเลือกวาดลักษณะเด่นหรือสถานที่สำคัญในชุมชนมา1อย่างก็ได้อย่างเช่นถ้าบ้านคุณแนนโหมีโรงพยาบาลประจำอำเภอคุณแนนก็จะวาดโรงพยาบาลก็ได้มีร้านสะดวกซื้อได้

0: ชนโดยภาพรวมแต่แค่ให้ออกกฎระเบียบมาหนึ่งข้อไม่เป็นไรค่ะอันนี้ภูเขาเหรอลูก
1: น้อง
0: ภูเขาแรงมากเลยหมอชุมชนมีสองอย่างคือมี2 อย่างคือ
2: บนหัวมีรถไฟ
0: บนหัวมีรถไฟบนหัวนี้เหรอบนหัวมีด้านบนด้านอีกเขาเรียกว่ารถไฟแล้วด้านล่างล่ะด้านล่างมีอะไรมีอะไรเราเลือกมาว่าเราจะวาดอะไรพอแล้วก็ออกกฎระเบียบอันนี้คืออะไรลูกอ๋อได้ได้ค่ะอันนี้คือโรงเรียนเหรอคะแล้วทำไมมันเป็นยึกยักยึกยักแบบนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือวัดเหรอคะ
2: โรงเร
0: ีย
2: น
0: อ๋อโรงเรียนอ๋อคุณแนนลืมเห็นธงชาติเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เป็น
2: ประต
0: ู
2: ค่ะ
0: โอ้อ๋อตรงส่วนนี้ก็คือเป็นโรงเรียนเหรอคะอ๋อทำไมมีธงชาติเยอะจังเลยโรงเรียนของเราเสาธงมีกี่เสาธงเนี่ยหนึ่งได้ค่ะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเอ้าคืออะไรมันคืออะไรไหนคุณแนนดูมันคืออะไรหนูไม่ใช้วิชาอะไรฮะวาดรูปอันนี้คุณครูตูนให้ใช้หรอคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวนาเดียอันนี้คุณครูให้ใช้ในชั่วโมงเรียนอะไรไหมคะแล้วเนี่ยมาได้ยังไงใครนะคะครูคุณเดี๋ยวคุณแนนขอเก็บไว้ก่อนนะคะไม่ได้เห็นไหมอันนี้มันแหลมเข้าใจไหมคะมันแหลมแล้วมันอันตรายได้ค่ะลูกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเริ่มเสียงดังแล้วนะคะ
2: เขาคุยกันครับเพราะว่า
0: วาดแล้วก็ออกกฎระเบียบหนึ่งข้อค่ะไม่ต้องโทษกันเลยค่ะทั้งกลุ่มเลยไมกี้เร็วๆนะคะเราเหลือออกกฎระเบียบนะ
2: กฎระเบียบ
0: ค่ะเราจะออกกฎระเบียบอะไรให้ชุมชนเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ห้ามเล่น
0: ได้ค่ะนี่ก็คือกฎระเบียบในชุมชนของเราได
2: ้ไม่ต้องขอวาดมันแผนที่บ้านได้ไหม
0: วาดเลยเขียนคำว่าอะไรลูก
2: ห้ามทิ้งขยะ
0: ห้ามทิ้งทอทหารสะระอี
2: งอง
0: ูแล้วก็ไม่โทห้ามทิ้งขยะขอไข่ยอยักษ์สระอะค่ะโอเคห้ามทิ้งขยะตรงไหนอ่ะ
2: ลง
0: แม่ลงรออกงอลงรอลิงงองูแม่น้ำสระแอแม่น้ำน้ำนอหนูไม่ถูกโอเคเก่งมากไม่ทิ้งขยะลงสะพานสะมีสระอะด้วยลูกคำว่าสะเร็วๆคุณเพื่อนออกกฎระเบียบแล้วนะคะเร็วเพื่อนออกกฎระเบียบแล้วนะค่ะทีนี้หมดเวลาค่ะ5 4 3 2ชุมชน

0: ชุมชนป.2ชุมชนป.2คะวางอุปกรณ์วางดินสอลงเลยชุมชนป.2คะชุมชนกลุ่มที่1ทำตามคำสั่งนะคะทำตามกฎระเบียบของชุมชนของเราชุมชนกลุ่มที่2วางหรือยังคะชุมชนกลุ่มที่3ตอนนี้ครูแนนออกคำสั่งหรือออกกฎระเบียบให้ทุกคนวางอุปกรณ์ลงนะคะทุกคนเรียนกฎระเบียบไปแล้วจะต้องนำมาปรับใช้นะคะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ร่วมกันหมดเวลาคือหมดเวลานะคะให้วางอุปกรณ์ทุกคนก็ต้องวางมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ทำตามกฎระเบียบคะกลุ่มที่1กลุ่มที่กลุ่มที่4เก่งมากค่ะในวันนี้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้ครูแนนขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนนะคะไม่ต้องออกมาหน้าชั้นเรียนแต่ให้หนูยกตัวอย่างนะคะว่าหนูออกกฎระเบียบว่าอย่างไรค่ะน้องปื้มก็ได้ค่ะลูกหนูออกกฎระเบียบว่าอย่างไรคะ
1: ไม่ขับรถเสียงดังครับ
0: ไม่ขับรถเสียงดังเก่งมากค่ะให้กลุ่มที่3อีกก่อนค่ะน้องปื้มน้องกัปตัน
2: ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
0: ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะขอตัวแทน2คนนะคะน้ำโมออกกฎระเบียบว่าอย่างไรคะลูก
3: ห้ามตัดไม้ทำลายป่าค่ะ
0: เก่งมากค่ะห้ามตัดไม้ทำลายป่านั่นเองขออีก1คนค่ะกลุ่มที่4
4: ห้ามสูบบุหรี่และห้ามเสพยาเสพติดครับ
0: ห้ามสูบบุหรี่และห้ามเสพยาเสพติดเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ชุมชนของน้องอีฟออกกฎระเบียบว่าอย่างไรคะ
5: ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนค่ะ
0: ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนเพราะว่าอีฟว่าลักษณะเด่นก็คือมีโรงเรียนใช่ไหมคะก็ได้ค่ะขออีก1คนค่ะลูกชุมน้องนาเดียออกกฎว่าอย่างไรได้หรือยังคะย่างโอเคค่ะกลุ่มที่1ค่ะขอกฎระเบียบ2คนนะคะ2ข
6: ้อไม่ทิ้งขยะลงสะพานค
0: ่
6: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะลงสะพานเก่งมากค่ะอีก1คนค่ะลูก
7: ไม่ขี่รถเสียงดังครับ
0: ไม่ขับขี่รถเสียงดังนั่นเองนะคะต่อมาค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5กฎระเบียบในชุมชนของเรามีว่าอย่างไรคะน้องแก้วตาม
8: ีความสามัคคีกันค่ะ
0: มีความสามัคคีกันเก่งมากค่ะปรบมือให้ทุกคนหน่อยค่ะเก่งมากๆชุมชนปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งสมาชิกในชุมชนของเราคะหันหน้ามามองครูแนนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูแนนขอยกตัวอย่างชุมชนของครูแนนนะคะครูแนนก็ได้บอกว่าทิ้งขยะในพื้นที่ที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะ2คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งนี่ก็คือกฎระเบียบที่ครูแนนได้ตั้งไว้นั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบในชุมชนใช่ไหมคะซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดังนั้นแล้วเมื่อชุมชนมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันก็ต้องปฏิบัติตามนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยู่รวมกันหลายๆคนหลายๆครอบครัวดังนั้นแล้วกฎระเบียบเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองนะคะตัวเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนก็ต้องปฏิบัติตามนั่นเองค่ะชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสาธารณสมบัติของชุมชนนั่นเองสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องสาธารณสมบัติของชุมชนนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่นักเรียนคะวันพรุ่งนี้นะคะในชั่วโมงประวัติศาสตร์

0: นักเรียนอย่าลืมนำใบกิจกรรมมาด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้และมานำเสนอกันนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ต

ันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแฝดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้

0: อปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เรื่องทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูเล็กค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศแต่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเรามากๆค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าในห้องเรียนของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้ด้วยตาของเราเลยว่าห้องเรียนของเรามีเพศอะไรบ้างคะมีเพศชายและเพศหญิงหรือว่ามีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายซึ่งการที่เราเรียนอยู่ร่วมกันในห้องเรียนของเราแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องใช่ไหมคะเพื่อนร่วมห้องก็คือเพื่อนที่นั่งเรียนอยู่ด้วยกันในห้องเรียนเดียวกันดังนั้นเด็กๆทุกคนเนี่ยก็มักจะรู้จักและคุ้นเคยกับเพื่อนของเราอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยเยี่ยมมากๆเพราะว่าในการที่เราทำกิจกรรมต่างๆการเรียนรู้ของเราในแต่ละชั่วโมงเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับเพื่อนและก็เรียนรู้ร่วมกันค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมห้องจึงเป็นอีกหนึ่งสังคมที่เราเนี่ยควรจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมค่ะและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศเราก็เรียนรู้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศก็คือการกระทำหรือการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศของตนมีความเป็นสุภาพชนและเหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามเราก็ควรจะมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั่นเองนะคะและก็ทบทวนอีกหนึ่งครั้งกับคำว่าสุภาพชนคำว่าสุภาพชนเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูเล็กเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของคำว่าสุภาพชนไปแล้ววันนี้จะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะคำว่าสุภาพชนหมายถึงผู้ที่มีกิริยามารยาทอ่อนโยนพูดจาเรียบร้อยรู้กาลเทศะไหนใครคิดว่าตนเองเป็นสุภาพชนบ้างยกมือโอ้โหมีหลายคนเลยนะคะมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าตนเองเป็นสุภาพชนหรือไม่คะเพราะว่าการที่เราเป็นสุภาพชนเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความภาคภูมิใจในตนเอง

ในข้อที่2นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันและทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในห้องเรียนของเราโดยแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มด้วยกันโดยแบ่งเป็นนักเรียนชาย1กลุ่มและนักเรียนหญิง1กลุ่มแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางนะคะมีจำนวนนักเรียนที่มากก็สามารถแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มโดยให้เพศชายอยู่ในกลุ่มของเพศชายและเพศหญิงอยู่ในกลุ่มของเพศหญิงค่ะเมื่อเราแบ่งกลุ่มแล้วนะคะให้แต่ละทีมค่ะช่วยกันคิดถึงความภาคภูมิใจในเพศของตนเองช่วยกันคิดนะคะว่าเพศของตนเองมีสิ่งที่ดีคืออะไรและเป็นความภาคภูมิใจหรือไม่ให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะเมื่อเราคิดได้แล้วเขียนใส่ในกระดาษพร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนและก็อธิบายถึงเหตุผลด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยและนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กปลายทางได้แบ่งกลุ่มและทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งทีมผู้หญิงและทีมผู้ชายจะสามารถคิดถึงความภาคภูมิใจของตนเองในแต่ละเพศได้เรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นข้อดีของแต่ละเพศก็ได้นะคะถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของเราออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกันค่ะในหัวข้อของเราวันนี้ก็คือความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะเพื่อความเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของเราแต่ละเพศออกมาเป่ายิงฉุบเพื่อหาว่าใครจะออกมานำเสนอก่อนขอตัวแทนผู้หญิง1คนค่ะผู้หญิง1คนเชิญค่ะและตัวแทนผู้ชาย1คนค่ะยืนด้านหน้าได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุบกันนะคะคุณครูเล็กให้สัญญาณ1 2 3แล้วก็เป่าเลยนะคะ1 2 3อ้าวเสมอกัน1 2 3ผู้หญิงชนะนะคะผู้หญิงชนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้ฝ่ายชนะเป็นคนนำเสนอก่อนปรบมือให้กับผู้หญิงค่ะผู้หญิงเชิญเลยค่ะหนูนำเสนอด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไมค์ออกมาได้เลยค่ะไปเอาไมค์ออกมาได้เลยค่ะผลงานของผู้หญิงเชิญออกมาเลยค่ะพร้อมกับผู้นำเสนอนะคะเมื่อมีผู้ออกมานำเสนอด้านในจะต้องเป็นอย่างไรคะฟังผู้ที่นำเสนอนะคะเพื่อนเขาทำมาในหัวข้อของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองหรือว่าข้อดีของผู้หญิงนั่นเองค่ะข้อดีของผู้หญิงของหนูมีอะไรบ้างคะ
1: น่ารัก
0: น่ารักน่ารักอย่างไรเอ่ยน่ารักยังไงคะเป็นเพศหญิงก็มีความน่ารักในตัวเองใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากต่อไปค่ะคืออะไรคะ
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ยิ้มแย้มแจ่มใสจริงหรือเปล่าเอ่ยจริงไหมจริงอ่ะต่อไปค่ะมีอะไรอีกเอ่ย
1: อารมณ์อ่อนไหวง่าย
0: อารมณ์อ่อนไหวง่ายทั้ง3ข้อนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อดีหรือว่าความภาคภูมิใจของเพศหญิงใช่ไหมคะแล้วเราภาคภูมิใจในเพศของตนเองไหมคะภาคภูมิใจในเพศของตนเองอ่ะปรบมือให้กับเพศหญิงค่ะทีมหญิงของเราไปค่ะฝั่งผู้ชายมีผู้ที่นำเสนอกี่คนคะเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมผู้ชายของเราค่ะออกมาพร้อมกันได้เลยค่ะฝั่งผู้ชายนะคะเตรียมมาด้วยกัน2แผ่นเลยนะคะ2แผ่นกระดาษเดี๋ยวเราให้ผู้ชายนำเสนอได้เลยค่ะของหนูเนี่ยในข้อดีของผู้ชายหรือว่าความภาคภูมิใจของผู้ชายคืออะไรคะ
2: แข็งแรงกว่าผู้หญิงครับ
0: แข็งแรงกว่าผู้หญิงในเรื่องของพละกำลังใช่ไหมคะต่อไปล่ะคะ
2: วิ่งเร็วกว่าผู้หญิงครับ
0: วิ่งเร็วกว่าผู้หญิงมีอะไรอีกคะ
2: เข้าใจในกิจกรรมครับ
0: เข้าใจในกิจกรรมมีอะไรอีกเอ่ย
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะในแผ่นแรกมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในแผ่นที่2ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเชิญค่ะ
3: ทำการบ้านได
0: ้ทำการบ้านได้แล้วผู้หญิงทำได้ไหมคะการบ้าน
4: ทำได้
0: เหมือนกันนะคะ
3: ยกของหนักได้ครับ
0: ยกของหนักได้ได้ไหมเอ่ย
4: ได
0: ้ได้นะคะ
3: แข็งแรงครับ
0: ต่อไปล่ะคะ
3: แข็งแรง
0: มีอะไรอีกคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงและข้อต่อไปล่ะคะ
3: ผมสั้นดูแลง่ายครับ
0: ผมสั้นดูแลง่ายและด้านต่อไปล่ะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะปรับการจับของเพื่อนเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อนๆสามารถมองเห็นได้นะคะเรียบร้อยค่ะข้อต่อไปล่ะคะ
3: ชอบยกของหนักครับ
0: ชอบยกของหนักและมีอะไรอีกเอ่ย
3: มีพละกำลัง
0: มีพละกำลังและข้อสุดท้ายล่ะคะ
3: ช่วยเหลือคนที่บ้านได้ค่
0: ะช่วยเหลือคนที่บ้านได้นะคะโอ้โหส่วนใหญ่แล้วของผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องของพละกำลังใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของร่างกายซึ่งผู้หญิงคิดว่าจริงหรือไม่จริงเอ่ย ไม่จริงบางสิ่งบางอย่างผู้หญิงก็สามารถทำได้หรือเปล่าคะทำได้โอ้แต่นี้เนี่ยเขาก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ชายซึ่งเราเนี่ยก็ต้องยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะผู้หญิงเข้าใจไหมเอ่ย
4: เข้าใจ
0: เข้าใจนะคะผู้ชายก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพศหญิงด้วยเช่นกันเอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนทีมผู้ชายด้วยค่ะสิ่งที่เราเนี่ยได้ออกมาพูดคุยและก็บอกถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะสามารถภาคภูมิใจในเพศของเราเนี่ยได้เนื่องจากว่าเราต้องเห็นคุณค่าในตนเองก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเพศไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเก่งกว่าใครนะคะดังนั้นไม่ว่าเพศไหนเนี่ยก็สามารถเก่งได้และมีความภาคภูมิใจได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองนั้นสามารถทำได้อย่างไรนะคะการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องสำรวจตนเองว่าเราต้องการทำอะไรซึ่งตอนนี้เราอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่นะคะปีที่2เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ดังนั้นค่ะเราอาจจะมีสิ่งที่เราสนใจมากกว่า1อย่างก็ได้การที่เราได้ลองทำสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นการค้นหาตัวเองว่าเราทำสิ่งไหนได้ดีหรือว่าชอบทำอะไรเมื่อเราหาสิ่งที่เราชอบเจอแล้วเราสามารถต่อยอดและพัฒนาตนเองทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะและก็ต้องทำสิ่งที่มีประโยชน์เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยยกตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือ

0: องานบ้านไหนใครช่วยเหลืองานบ้านเก่งมากๆเลยโอ้โหหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถช่วยเหลืองานบ้านได้หรือไม่บางครั้งการที่เราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็มักจะได้รับคำชมใช่ไหมเอ่ยการได้รับคำชมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราทำสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมชักชวนเพื่อนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นความภาคภูมิใจได้เพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นบุคคลตัวอย่างให้กับเพื่อนๆถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือได้คล่องแล้วเราก็สามารถชักชวนเพื่อนให้อ่านหนังสือร่วมกันกับเราได้การอ่านหนังสือดีอย่างไรเอ่ยดีอย่างไรคะกลุ่มที่4ค่ะ
1: ถ้าเราอยากเป็นครูเราฝึกใฝ่อ่านหนังสือเราก็จะเป็นคุณครูได้ครับ
0: อ๋อเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเมื่อเราใฝ่จะเป็นคุณครูแล้วใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครูการอ่านหนังสือเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้แล้วก็เป็นคุณครูได้ในอนาคตใช่ไหมคะก็ถือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ดังนั้นถ้าหากว่าอยากเป็นคุณครูเราก็สามารถสอนเพื่อนได้ไหมเอ่ยสอนได้ให้เพื่อนฝึกอ่านหนังสือได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเราจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมสิ่งนี้สามารถสร้างความภาคภูมิใจได้เพียงแค่เราเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองไม่ถูกตำหนิหรือว่าไม่ถูกกล่าวว่ากล่าวก็สามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจได้แล้วถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เคยไปแข่งขันจนได้รับรางวัลแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็สามารถสร้างเป็นความภาคภูมิใจและสะสมไปเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งการที่เราปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตนเองจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและก็เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้กันค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะจะเป็นใบงานที่8เรื่องความภาคภูมิใจในตนเองโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพตนเองและอธิบายความภาคภูมิใจในตนเองสั้นๆค่ะลักษณะใบงานของเรานะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะโดยส่วนบนนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพตนเองลงไปค่ะและให้เรานะคะเขียนความภาคภูมิใจอาจจะเขียนเป็นคำสั้นๆเพื่ออธิบายให้คุณครูเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนนะคะไม่สามารถเขียนได้เนี่ยก็สามารถยกมือขึ้นถามกับคุณครูได้ค่ะซึ่งใบงานที่8นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่เรื่องความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เดียวกันค่ะโดยกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติใบงานที่8เรื่องความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางเพิ่มเติมและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะและตอนนี้นะคะจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็ทำใบงานเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าใครยังทำไม่เสร็จก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มสรุปบทเรียนคุณครูเล็กก็มี1คลิปวิดีโอเป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล1บุคคลค่ะ
1: คนเก่งของเราในวันนี้ช่วยแนะนำตัวหน่อยสิคะ
2: สวัสดีครับชื่อเด็กชายอนุชาอินพ่วงครับชื่อเล่นชื่อน้องกันครับ
1: วันนี้น้องกันแข่งขันอะไรมาหรอคะทำไมถึงได้รางวัลด้วยเอ่ย
2: ไปแข่งขันวิ่งมาครับได้รางวัลชนะเลิศเป็นการวิ่ง100เมตรชายครับคุณครู
1: ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องกันรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับรางวัลนี
2: ้รู้สึกดีใจครับที่จะได้นำรางวัลนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่และแน่นอนครับรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมากครับที่เราสามารถคว้ารางวัลนี้มาได้จนสำเร็จครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะน้องกันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษหรือเปล่าคะที่คว้ารางวัลนี้มาได้
2: เคล็ดลับก็คือการที่เรามีวินัยในตนเองครับคุณครูถ้าเรามีวินัยเนี่ยเราจะทำสิ่งใดเราก็จะประสบความสำเร็จครับและแน่นอนครับว่าถ้าเรามีวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือเรื่องการเรียนเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นได้ครับ
1: เยี่ยมมากๆเลยค่ะและน้องกันคะน้องกันมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่อยากจะมีความภาคภูมิใจเหมือนกับน้องกันไหมคะ
2: ครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าควรมีความพยายามนะครับเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรเพศชายเพศหญิงหรือว่าเพศอะไรก็แล้ว

0: แต่เนี่ยถ้าเรามีความพยายามมีไข่และแน่นอนครับมีวินัยก็จะสามารถประสบความสำเร็จเหมือนผมได้ครับ
1: เราสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องกันมากเลยนะคะแล้วก็ยินดีกับรางวัลนี้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณครู
2: จากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมกันไปแล้วเป็นความภาคภูมิใจของบุคคลหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาไปแข่งขันอะไรมาเอ่ย
3: ว
2: ิ่งใช่ไหมคะแล้วได้รางวัลอะไรมานะที่หนึ่งเหรียญทองได้ถ้วยรางวัลมาด้วยใช่ไหมคะเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสักครู่นี้จากที่เราได้รับชมไปเป็นผู้ชายใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเพศชายนั่นเองดังนั้นคำถามของคุณครูเล็กค่ะเพศมีผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือไม่อย่างไรในใครคิดว่าเพศมีผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีดังนั้นเด็กๆคิดว่าเพศเนี่ยไม่มีผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองเนื่องจากว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความการประสบความสำเร็จได้ในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นกีฬามีกีฬาสำหรับผู้หญิงไหมคะ
3: ม
2: ีเช่นกันแต่ผู้หญิงก็สามารถไปเก่งในด้านอื่นๆได้ผู้ชายก็สามารถมีความถนัดด้านอื่นๆได้เช่นกันดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรเราก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้ทุกคนค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าในตนเองและถ้าหากว่าเราเป็นเด็กดีก็จะสามารถเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเองได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณครูเลยก็อยากจะฝากไว้กับเด็กๆค่ะว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนหรือว่าเราจะเป็นใครก็ตามถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าในตนเองเราก็จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้ค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของรักเขารักเราโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปค่ะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบประเมินตนเองและบันทึกการเรียนรู้ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
4: ทำความเคารพ

0: ไอแวนครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่บ้านทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

วัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกใน

พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดู่หางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดู่หางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ประดูหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: อนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่เลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้า

ผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารที่หลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่สองในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้ว

เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวกในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเล

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะด้วยกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไ แต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่านพาสเช็คก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่หนึ่งไงคะระดับที่หนึ่งเขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลที่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนมัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนมัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านมัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือ
1: การน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไป
0: ไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ
1: 1 2
0: ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยในเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นบรรยากาศสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชท พราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา 9:00 น.ถึง 6:00 น.ทำไม 9:00 น.ล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเขาบางคนเข้า 9:00 น.แล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม 6:00 น.ล่ะคะเพราะหลัง 6:00 น.เป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น 9:00 น.ถึง 6:00 น.เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเดี๋ยวในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่สามก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่สองนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่ไหมลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสอะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนหนึ่งที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพรับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบคอร์สคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good

good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
1: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
3: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
4: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
2: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
5: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผม

0: ซึ่งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
1: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
2: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
3: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาปุระอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคือ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้ง
2: ครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์

0: กรมหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย์
0: ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
0: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
0: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็น
1: ในหมวด
0: ฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
0: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
0: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
1: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
0: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
0: ครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมาก
0: ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณ1,000 กว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจ

0: นะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเอาไว้
1: คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
0: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
1: ถ้าสมมติผมอายุ40ก็ประมาณ
0: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
1: ครับ
0: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
0: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
1: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจ 50... สูงสุด
0: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
1: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
0: เต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซน2
0: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานานครับ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอสสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
0: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
0: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับอัตราการเล่นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกัน
1: อ๋อรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่อง

0: ่แล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นเราไป
1: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับอาจารย์
0: เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
1: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้อคติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
0: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
1: ก็จริง
0: รออะไรล่ะครับ
1: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
1: เหมือนปุ่มช็อตคัท
0: ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่รูปมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
1: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
0: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
1: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
0: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
1: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีผ้ามา
0: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
1: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
0: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
1: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
0: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
0: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
1: ที่ถีบ
0: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะคร
1: ับ ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
0: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
0: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่ง เวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้

0: นะครับนะครับบางยี่ห้ออาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
1: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
0: ์หน้าจอในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
1: ทีนี้ครับผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
0: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
1: เบาะก็ดี
0: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนนี่ทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานชั่นของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
1: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วอ่ะแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
0: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
1: พอเรา
0: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
1: ม
0: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

สุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุง

นไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

นี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนะล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ครับ
0: โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี้บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าตาตาคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: กับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมาบางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพลักในการเลี้ยงไว้ไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลู
2: กหอย
0: ไปให้ที่อื่น
2: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต
3: ่อเมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเคนะ
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือน5
1: ใช่ใช่เห็นไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

รับเกียรติจากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

0: แทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: านจะเศร้าสินี่เรียกอะไรนี
1: ่อย่าโหย
0: คุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าอย่าโหยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่าอย่าหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากอย่าโหยอย่าหลวงแหลกหลอด
1: วัว
0: ครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งน้ำจุบตายครอกเลย
1: มกเม็ด
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็ใช
1: ้
0: มันจะมีความฝาดคันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ครับแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลยแล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโปลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโขลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่าง

0: นะครับจ๊ะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าว
1: แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทย

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ำไปลิดปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกคาได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโคลกตะไคร้
1: ลมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อ
1: สตางค์จะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเต๊ะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชน
2: ส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: ในเรื่องของทําความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทําแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: มออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบให้ดูด้วย
0: อันนี้อย่างน
1: ี้อย่างน
0: ี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โอ้ยอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่โอ้ใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับค
0: นน
2: ี้สวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: อ๋อค่ะนอกจากปลาคาร์ฟแล้วมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธุ์
2: ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับ และลวดลาย คือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในปัจจุบันนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: โดยประมาณ
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแหล่งมันนี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนแล้วก็น้ำแค่นั้น
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่นั้นเอง
0: ทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได
0: ้คือขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
0: ไม่
2: กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่
2: อง
0: แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้าวทำไมชอบไปมุดอยู่ตามขอบบ่อบ้างแอบ
2: ตามอะไรเงี้ยคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารคนมากนะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของบ่อปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ย
2: ครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
0: กินเอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเหลามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเหลามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
0: อ ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลาในฟาร์มพี่นัทเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่นัทเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนมันยังไง
2: ครับยินดีครับ
1: หน้าคุ้นมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อุ้ย
0: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
1: เปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลายังไง
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะฮะ
2: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่
2: ปลาคาร์ฟที่นี่ครับ
0: ปลาคาร์ฟ
2: นะครับ
0: ผมก็ตกใจปลาดุกเลย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวัน
0: ใช่
3: ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
0: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขากลับมาปรึกษา
2: บ่อยๆ
0: นี่ครับ
2: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากความมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
0: คุ
2: ณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
0: ค
2: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได้
0: ใช่ครับ
2: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
0: ์จบเลย
2: นะจบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
0: ติดมาจาก
2: ถูกมั้ยฮะให้นำเชื้อมาได
0: ้น้ำ
2: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงไปปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกมั้ยฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแหละอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่1เรื่องที่2คือเกี่ยวกับระบบไฟ
0: นะ
2: บางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลและ
0: ทำยังไงดี
2: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
2: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
0: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
2: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิก่อยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันก็ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
1: ก็ดูดนิ้วเลยค่ะ
2: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะโคนิชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะเราก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหม
1: ดูดนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อ
2: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นนะ
0: ไอ้ตลก
2: เห็นนะ
0: สปาร์ทำสปาร์
2: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
0: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร
2: ่
0: ฮะ
2: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
0: คุณสมบัติความน่ารัก
2: ของปลาคาร์ฟ
0: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ้ยทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
2: ครับ
0: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
2: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
0: ครับ
2: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
0: ครับ
2: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
0: ตอบสนอง
2: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
0: เป็นมิตรกับเรา
2: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
0: ้
2: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
2: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะทุกคนเล่นกับเขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษสำหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนไหมฮะจะมีธงเขาเรียกโคโนบุริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
0: ตอนนี้ถึงปลาทอง
2: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองลิวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfishนะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบ่อนี่ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาปลาทองหัวสิงในบ้านเรานะครับคือเขาจะไม่มีกระโดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: จับได้อย่างนี้เหรอ
2: ครับรันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อให้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
0: อ๋อครับใช่
2: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
0: คร
2: ับ เห็นนะฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
0: ้
2: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น King of Goldfish
0: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ยฮะ
2: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA ออริจินอลคล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโรคยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
0: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
2: ยินดีครับ
0: แล้วยังได้ความรู้จากพี่ณรัต
2: น์
0: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
2: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ณรัตน์มากนะครับ
2: ยินดีครับ
0: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนคร
2: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องหนูปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
0: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
1: ไปเลย
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอ
0: นี
1: ่
0: ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
1: สว
0: ัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
1: ี่
0: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
4: ใช่ค่ะ
0: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
0: อ้าวทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
4: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
0: หัวเป็นแผลด้วย
4: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้อ
0: สีดำอะฮะ
4: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
0: ้ขี้ขาว
4: จะขาวผิดปกติ
0: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
4: ใช่
0: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
4: ใช่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
1: เย้งั้นไปเลยอย่ารอ
0: เป็นห้องแลบเฉพาะทางของของปลาใช่ไหมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะจันกบ
0: นี่น้องคนดีครับ
5: เรารู้จักกันแล้ว
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่อาจารย์กบแล้วอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
5: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
1: ปลาไห
5: น
1: ท้อง
5: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะ อันนี้เนี่ย
0: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
5: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหนเพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจฟาร์อินสเปคชันก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
0: โหลนี้ล่ะ
5: อันนี้เนี่ย

0: ตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะสังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออก
1: เห็นไหมคะจุดออกตรงปาก
0: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
0: ใช่ค่ะ
1: ติดเชื้อ
0: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
0: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่ที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมื่อปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะสรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
0: ปริงใส
1: โอเค
0: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
0: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมออันนี้นะคะหนองสมอเห็นไหมคะตัวมันจะเป
1: ็
0: น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็ดขาวๆเลย
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่น้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวเลยเห็นไหม
0: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เห
0: มือนกับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
0: ี่
1: ย
0: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
1: ์เพื่อ
0: ตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์
2: ย
1: ัง หมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะปลาของน้องคนนี้ที่น้องคนดีหิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆไหม
2: หายไปเลย
0: มันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ปปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
0: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
0: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยไหลท้องขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
0: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
2: ่
0: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาน้องๆเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
0: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้ช่วยหม
1: อเดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็ต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
1: นะฮะ
2: ทำ1ตัว
0: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะ ให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: โอเค

0: เลยนะ
1: เดี๋ยวดูคนนี้นี่จอด
0: แข็งเวลาทิ่มเราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
1: ยากนิดนึง
2: ทิ้งเกล็ดแล้วจะทิ้งยาก
1: จะต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
3: อุ้ย
1: นี
3: ่อุ้ยดีขึ้นแล้ว
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกจากรูท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได้
1: มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
1: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
3: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้อง

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้าน
4: ว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
5: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิต

0: จได้เป็นอย่างดี
1: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
2: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
3: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
4: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
0: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทราสามรถยอดสั่งจองแน่นมีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเอง

0: เองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตัมอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกลางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทานน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับ แกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซ็ตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special Menu ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธารารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
2: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
3: ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special Menu ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มจากสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวเขานิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสือไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
4: นะคะดอนหอยหลอดตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็ อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้เลยนะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
4: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้

0: านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวล นะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
1: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนไปตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
2: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมุติว่ามีงานอย่างสมมุติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะค่ะ
3: แล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
2: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
1: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับเผื่อใครสนใจผลงานผ้าทอครับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
4: หนึ่งวันจะกลัวประมาณ
1: พุทรา3รสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นนะครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำไม่ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือก

0: ที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเราให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ได้ครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
1: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่แล้วก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี
2: ่
1: ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วเนี่ยจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันหนอน
2: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
1: ก็ถือว่าดีกว่านะ
2: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
1: ใช่เพราะปลูกแล้วถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
2: ครับก็คือ
1: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
2: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
1: ใช่
0: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางส่วนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศ

0: สรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเปลื้องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ นำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทำนา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
2: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
2: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
2: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
2: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
2: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดไป
0: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
0: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบ

0: ผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
2: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนรักข้าราชการน่ะเขาจะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นน่ะถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะร้อยกว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเขาก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงมันรู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
2: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบๆแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทำป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือไข่มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
2: มันจะยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดนะ
1: ค่ะ
2: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
2: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่
2: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
2: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
2: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
2: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อยๆ
1: หมุนเวียนไป
2: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
2: เหมือนก็มันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่
2: จ้ะ
3: อย่างของพี่อรณิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือแกทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นแม่ค้าเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
0: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
2: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะติใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
0: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะ
2: ฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
4: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
2: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
0: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ

ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ค้กใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอคร
0: ับ
2: พ
3: ่อเดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บ
4: ได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก

0: ัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: พ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะอ๋อ
1: เหรอฮะ
2: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นไง

0: การฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวพอคิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับเราไปยาวๆ
0: พอครับเวลาพอเดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5 บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็น
0: ของทอดอ
1: ย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสกุลัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสกุลัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสกูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.อะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสกูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่า
0: ใช่ไหม
1: เมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะ

0: โภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
1: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
0: ่
1: พลังงานเท่าไหร
0: ่
1: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
0: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลลันช์เป็นส่วน
1: โอเคเราก็ดูไทยสคูลลันช์อย่างเช่น
0: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชร
1: อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้มั้ยฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: พริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำพอไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: บมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์
0: เสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็ก

0: ินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ
4: อายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ั้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค
2: ่
1: ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนและป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรสาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวีรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้

0: ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
1: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยการคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนนึงที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: ันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

ปัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอ่ะครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้โหนี่ไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับ

0: ปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
1: ๆโอ้คั้นไหมใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
0: บัตเตอร์เค้ก
1: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
0: ไม่ห่วงค่ะ
1: ไปดูได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
0: ได้ค่ะ
1: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
0: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
1: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: EC ค่ะ
1: เขาเรียกสารเสริมนะครับ ช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
0: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาทีนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
1: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
0: ค่ะ
1: ครีมเทียมนะครับผม
0: ค่ะครีมเทียม
1: แล้วก็ผงฟู
0: แล้วก็วานิลา
1: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
0: ็ร่อนค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
0: ไม่ต้องค่ะ
1: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
1: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
0: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
1: แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
0: วานิลาค่ะ
1: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
0: ประมาณ4นาทีค่ะ
1: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
0: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
1: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
0: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
1: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
0: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
1: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้น
0: ะ
1: แต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
0: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่บินครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
0: เคยค่ะ
1: อ๋อฮะไม่ใช่ฉีกตานะใช่ฉีกตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ้ยไม่คันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อน เร็วๆๆๆไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีคร
1: ับ โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันเพชรแปลว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว้
1: เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: ลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟางครับ
1: แล้วถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมอ่ะผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยมีสับปะรด
2: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
1: ครับผมอื้องั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
2: จริ งๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
1: ้
2: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
1: ัวสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกนี
2: ้
1: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
1: ี่
2: ย
1: ฉีก
2: ได้เลยครับ
1: พอแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้วเอาแล้ว
2: ชิมสิ
1: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
2: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
2: เนี่ยผัก
1: อันนี้ดันไว้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
2: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
2: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
2: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปึ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
2: ใช
1: ่สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
2: มันก็จะมีปาตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
2: ทานปาตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปาตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
2: ครับ

0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทําเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทําได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช
0: ่แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80%
1: อ่ะใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
2: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับ
0: คุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้ในเนื้อเขาเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
0: น้ำนั้นเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
1: ใช่คร
0: ับเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่
0: คร
1: ับ
0: อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่
0: อ
1: ใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
1: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
0: นี่คือนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
0: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมง
0: อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ ด
0: ไหม้
1: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1 ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ่อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
1: มีครับพ่อเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่อไม่ได้หวานน้ำตาลมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยคือหวานน้อยอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5 เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
3: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
3: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
3: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
3: หางกะทิค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้ผมเร่งไฟนะ
3: ค่ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ

0: แบบรสของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะ
1: ปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
0: ช้อนหนึ่งก่อน
1: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
0: อันนี้คือน้ำสับปะรด
1: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งอร่อยมันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
0: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
1: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
0: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
1: ่
0: ะ
1: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: ่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
3: ไปในหม
1: ้อไม่จะว่าจะไปในบ้าน
3: แม่รีบแม่รีบแม่รีบ
2: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์ดในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับ

0: โอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
1: ครับ
0: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
1: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
2: หล่นหล่นหล่น
1: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
1: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
1: จริงๆผมชอบกินพวกต้มเจี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
0: งั้นผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากที่สุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
1: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเล

ในอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30ถึง36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26ถึง31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26ถึง28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28ถึง31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28ถึง34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27ถึง29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: ังจะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย านุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว

0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
3: อะไรเนี
2: ่
3: ย
2: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ

0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
1: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
2: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
3: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคิวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
4: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุก

คนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: ันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอฤทธิ์แวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตรแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของภาพปักนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพปักที่นี่ก็ได้ตามลิฟต์มาเลยค่ะ

0: นี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดูนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะพ่อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีก

0: านหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
3: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เพิ่มในนี้มันมีกาดสลองเนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอามาเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็นกลมๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: โอ้อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี่
0: อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าวก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จัดนัดเจ้า
1: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเนี่ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจัดนัดเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าตั้งนี้เนี่ยนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะเหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิกก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
2: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
3: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
2: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนดอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เป็นสัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกั๊กย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่

รรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพุทธพิษเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยถ้าท่านเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนด

0: เรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงคุณภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารอนุพิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับมุสลิมโบราณ
0: จริงปะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่าช้ากัน
1: ไป
3: สวัสดีครับ
4: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยนี่อะไรบ้างเนี่ย
5: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
4: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
6: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
6: ค่ะก็สมัยก่อนนี่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
6: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะคือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
6: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
6: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
6: ใช่ค่ะเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
6: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบัน
6: ค
1: ่
6: ะ
1: นะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
6: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะ
1: เนี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
6: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
6: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหม
6: ใช่
1: ถ้าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
6: ไม่ติดค่ะ
0: ค่ะมาทำอะไรต่อ
6: มาทำมัด
0: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
6: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
6: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
6: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
6: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสีเหลือง
0: เป็นลายขึ้นมา
6: แล้
1: วก็เป็นสี
6: ครามลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
6: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
0: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่
1: น้ำอัตราส่วน
6: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
6: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
6: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
0: อ๋อ15นาทีก็ติดแล้ว
6: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
6: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีเราก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่น
6: ั้
1: นเอง
6: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
1: ครับพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
6: ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
6: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
1: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
1: กันตก
0: กัน
6: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
0: มันก็ต้องตก
6: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขา ติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสักสองรอบสามรอบ
5: สองน้ำสามน้ำ
6: ประมาณสองสามครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มาสามปีแล้วไม่ตกแล้ว
5: มันก็ไม่ตกแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
6: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
5: สีมันจะไม่ซีดใช
6: ่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
5: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
6: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
5: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
6: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
6: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
6: ใช่ค่ะ
2: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได
6: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
5: ครับ
2: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให
6: ้
2: ข้อเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

ดักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

การวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนำโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจำนวน 1,760 ครอบครัวในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาคีเครือข่ายในการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านแบบประเมินต่างๆและได้ผลการสำรวจดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลเด็กพบว่าเป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% เด็กมีอายุระหว่าง 6-25 ปีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 ปีโดยเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี 79.3%และ18ปีขึ้นไป 20.7% ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.9% เป็นเพศชาย 24.1% มีอายุระหว่าง 21-90 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.79 ปีความสัมพันธ์กับเด็กเป็นมารดา 56.5% เป็นญาติ 24.3% และเป็นบิดา 19.2%ข้อมูลครอบครัวด้านสถานภาพคู่ครองของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 75.9% หย่าร้างเลิกกัน 8.6% แยกกันอยู่ 7.6% และสามีเสียชีวิต 4.9% ผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อแม่เลี้ยงดูเป็นหลัก 67.7% เลี้ยงดูโดยญาติเป็นหลัก 19.2%เลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว 12.8% โดยเวลาส่วนใหญ่ใน1เดือนที่ผ่านมาเด็กๆอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 64.7% อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ 20.3% อยู่ลำพังกับแม่ 9.3% และอยู่ลำพังกับพ่อ 2.2% ด้านรายได้ของครอบครัวพ่อจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 54.8% พ่อจ่ายและมีเงินเก็บ28% และไม่พอจ่าย 17.2% โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 18,512.33 บาทการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 33.3% เกษตรกร 25% ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 16.5% และรับราชการรัฐวิสาหกิจ 8% พนักงานบริษัทเอกชน 7.4%ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6.9% 2. แบบสำรวจต้นทุนชีวิต Life Assess พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีและคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แบ่งเป็นฉบับป.1 ถึงป.3 ฉบับป.4 ถึงป.6 ฉบับเยาวชนและฉบับผู้ปกครองข้อมูลด้านต้นทุนชีวิตของเด็กในระดับป.1 ถึงป.3 พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลางดังนี้พลังตัวตน 87.45% พลังครอบครัว 86.19% พลังสร้างปัญญา 86.60% พลังเพื่อนและกิจกรรม 86.93% และพลังชุมชน 86.79% ส่วนในเด็กป.4 ถึงป.6 พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีมากดังนี้พลังตัวตน 91.94% พลังครอบครัว 90.77% พลังสร้างปัญญา 87.16% พลังเพื่อนและกิจกรรม 81.86% และพลังชุมชน 82.97% ในต้นทุนชีวิตฉบับเยาวชนพบว่าพลังตัวตน 71.77% และพลังครอบครัว74.98%อยู่ในระดับดีพบพลังสร้างปัญญา 66.70% และพลังเพื่อนและกิจกรรม 63.01% อยู่ในระดับปานกลาง

และพบพลังชุมชน 55.98% อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยข้อมูลต้นทุนชีวิตที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อเด็กที่ตนดูแลพบว่ามีพลังครอบครัว 80.31% อยู่ในระดับดีมากส่วนพลังตัวตน 71.41% และพลังสร้างปัญญา 72.24% อยู่ในระดับดีมีพลังเพื่อนและกิจกรรม 62.87% และพลังชุมชน 61% พลังครอบครัวที่อ่อนแอฉันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พลังตัวตนที่อ่อนแอนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 3. แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก Positive Parenting Scale POPS พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะแบ่งเป็นฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ 50.4% ประเมินว่าผู้ปกครองของตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง 49.3% ประเมินว่าตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและในฉบับเด็กพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 39.57 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.41 จังหวัดอุดรธานี 5.58 และจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 35.53 ในฉบับผู้ปกครองพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 41.63 จังหวัดเชียงราย 39.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38.19และจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 37.41 และยังพบอีกว่าผู้เลี้ยงดูหลักที่แตกต่างกันทำให้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกต่างกันด้วยโดยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักคะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกว่าญาติเลี้ยงดูเป็นหลักและพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเลี้ยงดูเป็นหลัก 4. แบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ Negative Discipline พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรในการสร้างวินัยเชิงลบโดยรวมพบว่าผู้ปกครอง 77.73% มีระดับการสร้างวินัยเชิงลบ 1-2 วันต่ออาทิตย์หากแยกเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครอง 52.10% ไม่เคยมีการลงโทษทางกายเลยและพบว่าผู้ปกครอง 61.76% มีการทำร้ายจิตใจ 1-2 วันต่ออาทิตย์มี 48.64% มีการลงโทษทางวาจา 1-2 วันต่ออาทิตย์5. ข้อมูลด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการเล่นเกมของเด็กข้อมูลการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กพบว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียถึง 89.8% และไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพียง 10.2% โซเชียลมีเดียที่เด็กเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่1คือ YouTube 67.4% รองลงมาคือ Facebook 62.5% และ TikTok 53.2% ส่วน LINE 45.1%Instagram 31.9% และ Twitter 12.6% ระยะเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 4.02 ชั่วโมงต่อวันและเสาร์อาทิตย์ 4.38 ชั่วโมงต่อวันข้อมูลการเล่นเกมของเด็กพบว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นเกม 64.9% และไม่เล่นเกม 35.1% ระยะเวลาการเล่นเกมในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 3.33 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์เฉลี่ย 3.82 ชั่วโมงต่อวัน 6. แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตฉบับย่อ Internet Gaming Disorder Scale Short Form แปลโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลในฉบับเด็กตอบมีเด็ก15คนหรือคิดเป็น 0.9% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตส่วนในฉบับผู้ปกครองตอบมีเด็ก18คนหรือคิดเป็น 1% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตและพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเด็กที่เล่นเกมและเด็กที่ไม่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมจะมีค่าคะแนนของแบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกม

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: สมพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่น้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: เป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เป็นบ้าน
1: ไม่เป็นไรค่ะเจ็บนิดหน่อยค่ะ

0: เป็นอะไรมากไหมครับจะให้ผมพาไปหาหมอหรือว่าจะให้ผมพาไปดูบิดเสื้อแทน
1: รักแรกพบซะงั้น
2: แต่นี่ขับรถเร็วมากทั้งที่อยู่เลนซ้ายมันอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้ฉันก็เฉียดตายไปจะมาหลงให้อภัยและให้ไปส่งง่ายๆคงไม่ได้ตัวถ้าจะลุกขึ้นไปด่าก็คงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่น่าดูถึงยังไงเขาก็ยังมีน้ำใจกลับมาดูปวดหัวเรื่องไม่ถูกเลยอะเอายังไงดีเนี่ย
3: แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณควรที่จะสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่นะคะแล้วก็ไปศึกษามารยาทในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ฉันคงยังไม่กล้าซ้อน

้านนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่จิตกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปจิตกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนุ่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของนุ่นกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

สิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ

0: ผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: หนูเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ิ่นนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเข้าก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ำได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อมูเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากสมัยก่อนเลยบ่าไล่พันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมไล่อัตลักษณ์ทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ไม้คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบ่ไล่พันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ท่อนแต่อายุ20
2: ตลาดจิตติตาเป็นอย่างเงินคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของปะน้อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: แต่คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

กากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไปกับน้ำพริกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก่อนและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมวาดราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงาและเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลา 14:30 น.บริษัทอนุภาพและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นที่วัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศยพงษ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน1,000 ชุดเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทก
1: ส่งห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาเกษตรกรและ

พัฒนาเป็นกี่เอลกึ่งอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลาในการทอผ้ามากขึ้นเส้นใยกันชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริ

0: ุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุด
1: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
0: แคชบอล
1: เป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
1: ครับพี่ครับพี
2: ่อันนี้เป็นไม้แบบมือทีมชาติเขาให้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
0: อ๋ออันนี้เป็นไม้เลย
2: อันนี้เป็นไม้
0: หรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเรา
3: ใช่ครับมันเป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
0: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะ
3: ครับ
0: มันเหมือนมันก็จะ
3: โค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้คนไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
0: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม
3: ่10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
1: น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะเขาอยากติดธง
0: เป็นทีมชาติ

0: ขาก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลือดเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงที่จะฟังบรรยายนะคะที่มีกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถ
1: ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิ
0: การทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ
1: ดอกผลจากการลงทุน
0: นี่ก็คือ

0: างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
1: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั่นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
2: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกของทางด้านประชากรที่บอกว่าสมัยก่อนการเกิดสูงตายสูงแล้วก็มีช่วงการเปลี่ยนผ่านอันนี้คือตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่เราบอกให้เห็นว่าสถานการณ์การเกิดทำไมบางประเทศเนี่ยยังมีเด็กเยอะในบางประเทศทำไมวัยแรงงานเยอะบางประเทศเนี่ยทำไมผู้สูงอายุเยอะซึ่งก็จะตรงกับการเปลี่ยนผ่านประชากรในช่วงต่างๆอันนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่4ประมาณนี้ซึ่งเราเชื่อว่านักประชากรในระดับโลกเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่หยุดแค่ขั้นที่4สมัยก่อนเนี่ยหยุดแค่ขั้นที่4นะคะเกิดลดลงต่ำพอๆกันในอนาคตก็เชื่อว่าการเกิดจะต่ำลงการอัตราตายจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นขั้นที่5ซึ่งหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้อันนี้พูดของภาพกว้างๆของระดับโลกก่อนนะคะบอกว่าสตรีคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีบุตรตลอดวัยที่เขาสามารถมีบุตรได้ถ้าตีซะว่าอายุ15ถึง49เนี่ยก็เคยสูงสุดในระดับนี่พูดภาพกว้างระดับโลก เคยสูงถึงเกือบ10 คนเฉลี่ยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือที่ประเทศเยเมนในช่วง

0: วรรษ1980ถึง1990ในช่วงปีนั้นแล้วก็เคยลงต่ำสุดถึงไม่ถึง1คนที่จีนมาเก๊านะคะในช่วงปี2000ถึง2005อันนี้เป็นข้อมูลจาก UN นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าสูงก็สูงมากต่ำก็ต่ำมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาเนี่ยภาพนี้เอาเรื่องของอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศต่างๆที่เคยสูงสุดต่ำสุดในช่วงตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาเสนอพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือ TFR นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกได้เกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
1: พอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง

0: 14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
2: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.ดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั้นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมด

0: นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายน่ะหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี 2513 เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
0: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดอะค่ะ
3: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อเลี้ยงนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
5: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสำรวจในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง second demographic transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็ว แล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้าง

0: ที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมรโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอำนาจไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk-based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในง่ายของการขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-441-2020

0: น้องๆคนไหนนะครับที่อยากรู้ว่าคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยคืออะไรถ้าอยากจะเป็นเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้ครับอาชีพนี้ทำอะไรจะบอกทุกคนเองครับเพราะตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอบัวครับสวัสดีครับคุณหมอบัวครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องท็อปครับหมอบัวนี่เป็นชื่อเล่นนะคร
0: ับ
1: ชื่อจริงคือนายแพทย์วิษณุโลศิริวัฒน์ครับ
0: ครับผม
1: ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาสัญญาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชครับผมต้องบอกว่าภาควิชาสัญญาศาสตร์เนี่ยเป็นภาควิชาใหญ่คุณหมอทุกคนที่ถือมีดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดหมดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าสัญญกรรมเนี่ยมันมีหลายแผนกจริงๆอย่างศิริราชเนี่ยมีทั้งหมด11แผนกที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยพี่เรียกตัวเองว่าเป็นหมอสัญญกรรมตกแต่ง
0: ตกแต่ง
1: ตกแต่งซึ่งเป็น1ใน11สาขาแต่ว่าตอนที่จบแพทย์ปุ๊บเนี่ยต้องเรียนต่อสัญญกรรมกับสัญญกรรมตกแต่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดอีก6ปี
0: เรียนหมอ6ปีแล้ว
1: เรียนหมอ6ปี
0: แล้วก็
1: สัญญกรรมทั่วไป4ปี
0: 4ปี
1: สัญญกรรมตกแต่ง2ปี
0: 2ปี
1: ก็12ปีใช้ทุนอีก1ปีเป็น13ปีใช้เวลาในการผลิตสัญญแพทย์ท่านนึงเนี่ยนานโดยเฉพาะสัญญกรรมตกแต่งซึ่งเป็นสาขาที่ใช้เวลาเรียนเรียกว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่เรียนนานเกือบจะที่สุดในบรรดาสัญญาศาสตร์เนี่ยนะครับ
0: ทำไมคุณหมอโบถึงตัดสินใจมาเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับ
1: ถ้าย้อนไปเนี่ยตอนนั้นคำว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยในใจคิดว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นคิดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตกแต่งอ่ะมันเหมือนความงามจนกระทั่งไปผ่านแผนกหนึ่งรักษามะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนนี่คือตัดออก
0: ไม่มีอะไรเสริมหรอ
1: ครับพอตัดไปถึงปุ๊บเราถึงรู้ว่าจริงๆอ่ะตัดไปแล้วมันเสริมได้ปรากฏว่าเขาต้องใช้หมอศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างก็เลยมาอ๋อว่าอ๋อครับแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำให้คนสวยขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่เราช่วยคนที่เขาสูญเสียอะไรไปหรือคนที่เขาพิการให้ดีขึ้นก็เลยมาศึกษาว่าศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เราเรียกกันว่าหมอพลาสติกหมอพลาสติกเนี่ยนะครับว่าทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าเอ้ยมันน่าสนใจฮะเพราะมันทำได้หลายอย่างมากๆก็เลยเป็นความ Amazing ว่าแบบเฮ้ยศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ทำคนปกติให้สวยขึ้น
0: ครับ
1: มันคือการทำให้คนที่เขาเป็นโรคต่างๆหรือเสียโอกาสต่างๆในชีวิตหรือพิการต่างๆเนี่ยให้กลับมามีชีวิตปกติได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การรักษาโรคอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: มันคือการรักษาสภาพจิตใจเขาลงไปอย่างนี้แล้วเราช่วยเขาขึ้นมาก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นงานของหมอศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างที่ทำให้เขาได้แต่ก็ต้องบอกว่างานเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยที่เราบอกว่าทำตาทำจมูกตัดปากตัดกรามเสริมนมตัดหน้าท้องดูดไขมันพวกนี้อันนี้เป็นแค่ศาสตร์หนึ่งในเก้าอย่างสิบอย่างที่หมอศัลยกรรมตกแต่งคนหนึ่งจะทำได้เพราะฉะนั้นคนที่จบวุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถจะหลายอย่างมาก
0: ว่าคุณหมอว่าทำได้
1: ใช่ครับส่วนความงามนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเต้านมเทียมเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ข้างหลังเต้านมจริงอย่างเงี้ยพอดีถ้าสมมติว่าเต้านมเทียมอยู่สูงเต้านมจริงอยู่ต่ำมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสนุปปี้นะครับก็คือว่าหัวนมเนี่ยจะชี้ต่ำแล้วก็พุ่งลงล่างห้อยลงมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไข
0: แล้วการเป็นคุณหมอเนี่ยมันมีขั้นตอนในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ในการดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะครับหมอศัลยกรรมเนี่ยก็คือเราต้องมีตั้งแต่ประเมินก่อนผ่าตัด
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเราต้องเลือกเคสให้ถูกคือปรึกษาเนี่ยจะใช้เวลานานสุด
0: นาน
1: เพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจคือสมมติว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหมอตัดไส้ติ่งปุ๊บรักษาแล้วจบแต่ทำศัลยกรรมเต้านมเนี่ยใส่เต้านมเข้าไปเนี่ยยังไม่จบนะมันไม่ใช่ว่าใส่แล้วทุกคนจะสวยเหมือนกันหมดใช่ไหมครับมันก็ต้องดูว่าคนไข้เขาพอใจที่ขนาดเท่าไหร่อะไรเนี่ยฉะนั้นการเตรียมก่อนผ่านี่สำคัญคือเราอะไม่ได้รักษาโรคแบบหมอรักษาโรคแต่เราอะทำให้เขาสวยขึ้นเพราะนั้นโจทย์ที่ยากคือเราต้องรู้ก่อนว่าความสวยเขาคืออะไรแล้วฝีมือเราทำให้เขาได้ไหมประสบการณ์เราทำให้เขาได้ไหมเขาเป็นเคสที่เหมาะสมไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเลือกเคสผิดมาทำมันก็ผิดตั้งแต่ต้นทางเราต้องเลือกเคสให้ดี
0: ครับ
1: อันที่สองคือเทคนิคผ่าตัดเราต้องดี
0: ครับ
1: อันนี้ประสบการณ์ละหมอผ่าตัดคนเดียวทำงานไม่ได้สำคัญเลยต้องมีพยาบาลผ่าตัดมาช่วยมีหมอดมยาวิสัญญีแพทย์ช่วยให้คนไข้สลบควบคุมการตื่นการหลับควบคุมระบบการหายใจกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ต้องมีคนที่คอยดูคนไข้อยู่นอกห้องมีระบบเซตมอนิเตอร์พวกแก๊สพวกอะไรอะไรเงี้ยครับต้องมีคนส่งเครื่องมือทุกอย่างมันเป็นระบบ ต้องติดตาม
0: ติดตาม
1: ผลข้างเคียงระยะสั้นผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยสำคัญใครทำปุ๊บ2วันสวยเลยเนี่ยต้องระวัง
0: เพราะว่าทุกอย่าง
1: มันต้องรอเวลาให้เข้าที่บางคน2อาทิตย์บางคน3อาทิตย์บางคน2เดือนบางคน3เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: หลักๆคือเตรียมก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดมันก็ต้องมาอย่างนี้หมด
0: ทำไมคุณหมอถึงคิดว่าคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับ
1: เราเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศัลยกรรมคือเรามาปิดแก็บที่คนอื่นทำไม่ได
0: ้ปิดแก็บ
1: ปิดหมายถึงว่าสมมติหมอสมองอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะผ่าตัดสมองเสร็จปุ๊บเกิดมีแผลที่ปิดไม่ได้เราจะไปช่วยได้หรือแบบหมอมะเร็งตัดมะเร็งออกแล้วปิดไม่ได้ปิดแผลปิดอะไรไม่ได้เราเข้าไปเสริมสร้างได้เพราะนั้นเรามีความสำคัญไหมกรรมตกแต่งเนี้ยมีความสำคัญแน่นอนมีความจำเป็นไหมจำเป็นแน่นอนนะครับเรียนมา11 12ปีอ่ะเราจะไปทำจมูกอย่างเดียวพี่ว่าไม่คุ้มหรอกเสียเวลา ถ้าเรา เรียนมาขนาดนี้นะแล้วใช้ความรู้ให้เต็มที่ช่วยคนให้เยอะๆโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบดังหรือว่าเงินเยอะอะไรหรือว่างานมันจะหนักในช่วงแรกแต่พอผ่านไป5ปี10ปีอ่ะตัวตนของเราอ
0: ่
1: ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันภูมิใจอ่ะแล้วรับรองว่าคนเป็นหมออย่างที่น้องๆรู้ครับคือก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่เสมอยังไงก็ไม่ล้นแน่นอน
0: ครับผมคุณหมอครับถ้าวันนี้สมมติว่ามีน้องๆกำลังดูอยู่แล้วเขาคิดว่าเอ้ยเขาอยากจะเป็นหมออ่ะคุณหมอจะแนะนำยังไงให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเพื่อจะเป็นหมอในอนาคตได้ครับ
1: คนเป็นหมอน้องจะติดที่ว่าผมไม่เก่งทำไงดีไม่เกี่ยวเลยคือจะบอกว่าพอมาเรียนหมอเนี่ยความเก่งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับอาจจะเป็นช่วงปีแรกๆปี1ปี2ที่วิชาการเยอะหน่อยอาจจะสำคัญ
0: ครับ
1: แต่พอปี4 5 6เนี่ยความเก่งของหนังสือในสมองเนี่ยไม่สำคัญเท่าการนำมาใช้สนใจการนำความรู้ชิ้นนั้นมาต่อกับชิ้นนี้เฮ้ยทำไมคนหัวใจวายอ่ะอ๋อเพราะมันเต้นอย่างนี้หัวใจมันทำงานอย่างนี้มันเลยล้นน้ำไปท่วมปอดเป็นแบบนี้ถ้าคิดเป็นระบบเนี่ยน้องจะสนุกกับการเรียนเราจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเราติดตามคนไข
0: ้
1: นั้นยิ่งติดตามเรายิ่งเรียนรู้แล้วเราก็ต้องคอยทำงานวิชาการเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะเทคนิคผ่าตัดวันนี้กับวันข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนแปลง
0: ใจก็สุดคือใจต้องรักก่อนเลย
1: หนึ่งคือใจต้องรักสองคือต้องเรียกว่า
0: เรียนรู้
1: เรียนรู้ต้องเรียนรู้ใช่เพราะว่าความรู้การแพทย์มันไปเร็วต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าหาการแพทย์ขึ้นทุกวันยกตัวอย่างแต่ก่อนเราอยากจะส่องกล้องเข้าไปตรวจลำไส้เนี่ยต้องสอดท่อเข้าไปดูนะ
0: ใช่เคยได้ยินอยู
1: ่ปัจจุบันเนี้ยกืนแคปซูลเข้าไปอันเดียวแล้วพอออกมาเนี่ยเราเอาแคปซูลเนี้ยไปส่งรูปทางการแพทย์ได้เลยครับไม่ต้องส่องกล้อง
0: มันถ่ายข้างในเลยนี่แหละ
1: เรามีเทคโนโลยีนี้แล้ว
0: โห
1: อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้การแพทย์เปลี่ยนไปไหมในอนาคตมีแน่นอนนะครับ
0: แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีถูกไหม
1: ถูกต้องแต่พี่ก็ยังเชื่อว่าหมอศัลยกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เทคโนโลยีจะมาช่วยเราสื่อต่างๆเทคโนโลยีการแพทย์คอมพิวเตอร์ AI เทเลมีดิซีนเนี่ยจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นพี่เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ทำให้เราตกงานแน่ๆเพราะฉะนั้นใครบอกว่าหุ้ยผมเรียนหมอผ่าตัดจะมีงานทำไหมเนี่ยพี่ว่ายังมี
0: ผมว่ามีแน่นอนครับผมยังไงก็ต้องมีครับ

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี่ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังเราก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ย

คนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมเขามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาคอแร้งกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันนี้ที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้

ทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเงี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: อาคาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้ทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับ

0: หนึ่งนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการ

0: ปี 3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี 3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำสำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
3: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุข

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่อ้อยก็คาดหวังว่า

0: สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่ว่าคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกเพิ่นเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: าตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: มากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกัน
3: ไปทางนู้นไปทางนู้น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
4: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไห
1: มอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตั้งไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลย

0: เอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: จะมะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมีสองอย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะค
1: ะ
0: ต้นมะขามป้อม
1: เ
0: ดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
1: ัน
0: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: กจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะว่านอ่ะตรงนี้นะว่าน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ทำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยแน่ๆวันนี้นะ
1: สูตรห้านี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึกหรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยค่ะ
0: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อนจะม
0: ี
1: ตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้ค่ะเป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างเรานี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: างซ่าดาราอ่าง
1: ยางซ่า

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: เคียงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่
1: ะ
0: กินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได
1: ้
0: รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาอ้าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร
1: ์แฮมุกเตอร์
0: ค่ะน
2: ี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
1: เ
2: ข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

ที่ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูปเรฟเฟอเรนซ์หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมเอกสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมไม่สุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับน้องที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
1: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี้เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: ัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศ

0: ทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PPS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทราสามรถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนบุ้งเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศผูกโคพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยการพัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตันอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกลางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์อะค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบ แป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอา

0: ผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
1: และตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธารารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
2: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบนะคะมารังสรรค์
3: ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
1: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special เมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้ โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มจากสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคันนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสื่อไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย3โมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
4: นะคะตอนไหนหล่อตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
4: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
1: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
6: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมติว่ามีงานอย่างสมมติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะค่ะ
7: แล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
6: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะ ก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
1: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่า

0: แดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
1: หนึ่งมันจะกลัว
0: พุทราสามรสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
2: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่เราก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี่ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วทีนี้เราจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันเอหนอน
3: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
2: ก็ถือว่าดีกว่านะ
3: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
2: ใช่เพราะปลูกรอถึงเวลานี่มีเอมีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
3: ครับก็คือ
2: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมน
3: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
0: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางสวนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพ

ดสรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเปลื้องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเอง

0: ไร
1: ่
0: ทำนา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
2: สำหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
0: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปกเขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
2: ค่ะ
0: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
2: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
0: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
2: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
0: จ้ะ
2: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
0: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
2: ค่ะ
0: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
3: ส่วนการเลี้ยงปลาบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
4: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
3: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
2: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
0: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนข้าราชการน่ะเขาจะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นน่ะถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะร้อยกว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเขาก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงไม่รู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
2: ่
0: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบๆแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทำป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
2: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
0: มันจะยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดนะ
2: ค่ะ
0: จ้ะ
2: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
0: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
2: ่
0: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแล้ง
2: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
0: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
2: ค่ะ
0: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
2: ่
0: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อยๆ
2: หมุนเวียนไป
0: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
2: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
0: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
2: ่ค่ะ
0: จ้ะ
5: อย่างของพี่อรณิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือแกทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นแม่ค้าเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
3: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
0: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะติใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
3: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหิน

0: หินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
1: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนั่นนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
2: ส่วนไส้นะคะเขาทำยังไงบ้างคะ
1: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
0: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
3: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ

0: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ทาลินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
0: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
1: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะเป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
0: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันนึงแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับเราไปยาว
0: ๆผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีโอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลา

0: เอาไทยสคูลลันมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของทอดอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกินคุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะในไทยสคูลัสแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูลัสเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนเนี้ยค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน์
1: แล้วก็เคยมีสสปทอะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสคูลัสอย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ.50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ60
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้มั้ยฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได
0: ้
1: เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเพราะอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลือนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เคลือไปหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร่อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วก็ยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นๆไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวีรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนนึงที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

ทำให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้

0: เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศีลป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรื่องนี้ศีลมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคราวนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

0: การงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานหารายได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะถามว่าวางแผนการเงินกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนวางแผนค่ะแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นไม่ได้วางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวสักเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าเดินมาสัก10คน2ใน10จะเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีและเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงทีมธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0: ค่ะ
1: พนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต
0: ค่ะ
1: Provident Fund นะคะของธกส.จะมีอยู่5 employee choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
1: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
1: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบรรจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็
1: ย
0: ้
1: ายมา
0: อยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้แล้วคะ
1: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
1: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
1: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51นะคะปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตเลแมนบราเธอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหมือนที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
1: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชยาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนการเลือก employee choice provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
1: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันด์แมเนเจอร์ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมาเฮ้ทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะ ึ่งตรงนี้ทาง Finance Manager ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้
0: น
1: เมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
0: และหลังจากที่เราให้ความรู้เขาไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเลือก Employee Choice น
1: ี้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะมาลิงก์นะคะของธกส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
0: ับ
1: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีแบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่ที่กระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: จะสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
1: ่
0: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรอะคะ
1: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
0: ม
1: นะคะอย่างน้อยตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
0: ได
1: ้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
0: มากกว่าในจ้างก็ได้
1: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราใส่ไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
1: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรานะคะ
0: ถือว่าออมก่อนใช้
1: ใช่
0: ค่ะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะพอเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชญาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธกส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธกส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
1: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธกส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
0: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
0: แต่ก็แล้วแต่ป
1: ีเฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานธกส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
0: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธกส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราไปดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองในถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของ engagement นะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะนะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนหรืออะไรต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
0: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินเนี่ยนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตกนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
0: นะคะเต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
0: 15%
1: RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 นะคะสมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เรา150,000แรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็ 70,000 กว่าเอ้ย 7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก 200,000 ที่เหลือใช่ไหมคะก็เรทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
0: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช้หมดเลยประมาณนั้นเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
1: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันนี้มันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะเราก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้นะคะสมมุติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมุติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะ
0: คะแล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
1: นี่ก็คือผลตอบแทนจากที่เราใช้งานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานแล้วตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
0: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
1: ใช้ดอกผลมานะคะ
0: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
1: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMFอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านธกส.ในสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ธกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
1: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไป ไปหาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LTF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
0: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานใน30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
1: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสภาพไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ำที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทำให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการเก็บออมนะคะ
0: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานในธปส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณกันค่ะ
3: ใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้อย่างไรและมีเงินมาจากไหนนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุเราก็ต้องส่องไว้ในเรื่องของแหล่งที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เรานะคะเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์และก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่10นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5ปีแรกคือเป็นสมาชิก อายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง1ถึง10ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริ

ารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองแล้วก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะมันก็จะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์

0: กปข.ดูแลนะคะงั้นข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน 15,000 ก็ง่ายๆค่ะเอา 15,000 คูณ 5% นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบํานาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บํานาญบํานาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5 ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนนี้ท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองนะคะแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินเฉยๆให้1เดือนค่ะและถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนละสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการรองรับมีความสุขในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
1: เพราะออมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีให้กับเราที่จะสามารถต่อยอดเรื่องความมั่งคั่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคม

0: ผมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
1: สุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
2: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
3: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะเรากินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมทประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกภาพย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้น ในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64ล้าน871,333 คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยเรียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโ ครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อร้อยปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยจับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็น 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25-29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34%อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่น้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่าในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลง ต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตามกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
3: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอแรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
4: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะ คือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนนึงที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
0: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: ต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกและเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกและเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็น0นะคะแต่เราสามารถลด
6: ค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่มั้ยคะแต่ถ้าก็แต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
7: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
0: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
8: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่าง ร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะสิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี 2513 เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดอะค่ะ
0: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
9: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดียวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
10: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic position หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสำรวจในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พื่อหยุดยั้งเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทำความเข้าใจกับ second demographic transition ก็มาแล้วที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมรันไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
4: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
0: เร็กเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: คุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
1: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
16: โอเค
13: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
17: ต้องเป็นคนที่มันครับ
18: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตี 3 ตี 4เลยค่ะ
19: ผมน

0: ็นคนดีหรือเปล่าคะ
1: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
2: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
1: ต้องขยัน
2: ต้องขยันมากขยันเรียนมากกว่าเดิม
1: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
0: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
3: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วยค่ะ
1: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
4: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
5: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
6: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
7: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
8: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
9: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
7: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
5: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
10: ซื่อสัตย
11: ์วินัย
12: รับผิดชอบ
13: สามัคคี
14: ซื่อสัตย์ค่ะ
15: มีวินัยค่ะ
16: รับผิดชอบ
17: สามัคคีค่ะ
18: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
19: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

0: ทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริ

0: การประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนะล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ครับ
0: โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี้บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผม
2: น
0: ะบเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรงว่าบัตตาตายคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบังพาไปชมบรรยากาศมานี่สวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซส์พอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงห้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
1: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่อเมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: อไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: โอเคไหม
0: หวานนี่กว่าน้ำพึ่งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

จากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเปลือกที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: ใช้สันขวานฟาดกระเทาะเพื่อกระแทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: Pan. จะเศร้าทีนี้เรียกอะไรนี
1: ่ยาโฮย
0: ยาโฮยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่ายาโฮยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่ายาหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากยาโฮยยาหลวงแหลกหลอด
1: วัว
0: ครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
1: ่โลกายี
0: ่โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อย

0: ต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมหอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งน้ำจุบตายกรอกเลย
1: มะม่วงเม็ดก็มะม่วงเม
0: ็ดโดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอคอก็จะมันจะมีความฝาดฝาดคันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลย
2: แล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโผลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโขลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟ
0: ฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
2: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทย

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้น

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ไปลิดปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมุดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโขลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโขลกค่ะได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโขลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากเราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างนะ

0: น้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อ
2: สตางค์จะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไร
3: มันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
0: เหมือนกันนะ
3: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
0: นี่ก็นัดไม่ได้จำกับร้อยแล้วนะ
1: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหมแค่นี้นะโอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่าย

0: พี่ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
0: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานเราก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

ม .3 อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่โปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆ อยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันนี้ที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างนี้ระหว่างการทำงานนี้เราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหน

มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจะเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: าริซามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทาน

0: ควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมีความ

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ดรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไ

0: และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้มีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพุ่งแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรมันถ่ายชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
5: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
5: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
5: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
5: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันเราเก็บตัวที่นี่
1: ก็อยู่ที่นี่เลย
5: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนมาก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ไง
5: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
1: 2535
5: 2535
1: ผมยังไม่เกิดเลย
5: ก็30ปีครับ
1: 30ปี
5: ครบ30ปีพอดี
1: แต่ผมเรื่องนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
5: ครับ
1: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไง
5: อุ้ยก็เหมือนน้องอ่านแหละ
1: ดูการ์ตูนครับ
5: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
1: เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบบ
5: พัฒนาไปเรื่อยๆ
1: อยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
5: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
1: โ
5: อ้ครับเบสบอลนะ
1: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
5: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
1: ครับ
5: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
1: ครับ
5: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
5: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณนี
1: ้ครับ
5: จะเป็นการซ้อมแบทติ้งคือตีอย่างเดียว
1: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
5: ทั่วไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
1: ครับ
5: แต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
1: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู
2: ่ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือมันเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทำให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ชุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
1: ฟลายบอลครับเราพยายามรับฟลายบอลก่อนฟลายบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับฟลายบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได
1: ้ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นลำยางมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
1: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮม
0: อ๋อ4
1: ต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนถูกมั้ย
1: ก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
1: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันน่าเล่น
1: เหตุการณ์จริง
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะครับหรือว่ามันแล้วแต
1: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งก็เป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
1: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอ
1: บ
0: จะยาวนานไงก็แล้วแต่ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: ครับนอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยๆแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไว้2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปครับ
0: อย่างโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
1: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
1: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีชายเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
1: ก็คือเสมอกัน
0: 9
1: อินนิ่งยังเสมอกันอยู
0: ่แล้วเราต้องทำไงครับ
1: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
1: จนกว่าชนะ
0: โอ้โหพอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่ม

0: การฝึกคว้างคว้างกับรับจะไปพร้อมกัน
1: อัน
0: ดับแรกจะต้องจับบอลจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บตะเข็บด้านนี้ครับ
1: เหมือนตะเข็บด้านนี้
0: ใช่ครับโป้งกับของด้านล่าง
1: แค่นี้อ๋อโอเคคร
0: ับชี้จะปล่อย
1: อันนี้คือ
0: เป็นการจับคว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้คว้างแล้วลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีแต่ครับแล้วทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยคว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกรฟครับ
1: โกรฟคร
0: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
1: ทำไมถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
0: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้ง2แบบครับทั้งเข้าและก็ออก
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ใช่ไหมครับทำให้กระแทกและเจ็บ
1: เป็นการลดแรงปะทะ
0: ใช่ครับ
1: และความปลอดภัย
0: ประมาณนั้น
1: ลดการบาดเจ็บ
0: บาดเจ็บมากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าที่เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
1: นิ้วโป้ง
0: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นในนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนในการรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนกับข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โกบนะครับชี้โกบไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การเปลี่ยนคว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวเข้าไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับไปข
1: ้
0: างหน้าแล้วก็ปล่อย
1: มันจะเป็นแบบ
0: แล้วก็ว่าลองดูครับ
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเนี่ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
1: แคชบอล
0: เป็นการวอร์ม
1: ครับ
0: โอเคครับที่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
1: อ๋อให้เราหัน
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากแต่ถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
1: ันแล้ว
0: ดีครับดีครับ
1: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
0: ก็เดี๋ยววันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
1: ลูกตรงใช่ป่ะ
0: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
1: ต้องจับให้มันอยู
0: ่ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปิน
1: ม
0: ันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมบอลได้ง่ายขึ้น
1: ผมขอลอง
0: นะครับเพชรแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
1: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลียวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการนึงวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี้ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว้
2: ไม้ที่ใช้ซ้อมตี
1: อ
2: ันนี้เป็นไม้แบบมือจ ีมชาติเขาให้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
1: อันนี้เป็นไม้เลย
2: อันนี้เป็นไม
1: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
2: ่890
1: ก็ยังไม่ถึงโล
2: มาลองจับดูครับอันนี้ผมถือ คนละ
1: อย่างเวลา
2: จับ
1: ชิดกันเลยเราต้องอยู่
2: มันจะมีจุดหมุน
1: จุดหมายถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่ายิงๆหยิบขึ้นมาได้
2: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
1: จับเลย
2: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
1: แค่นี้เลยเราถึงต้องกด
2: แล้วก็กำ
1: โอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้ให้โค้ชสอนเดียว
2: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตรส์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหวี่ยงนะโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนสวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
1: อ้มันเหมือนกันนะ
2: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
1: พอดีเลยครับ
2: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
1: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: Nej, det var ham.
1: Hej, tak. และข้อระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโอ้โหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่แล้วคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำจนช่วงน่าจะ20ปี
0: 20ปี
2: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมา

0: ก็ให้มาทำ
1: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
1: 24
2: แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
1: โค้ชหลับครับ
3: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับปี39นะครับ
1: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยตอนนั้น
3: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปสอนคนอื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนโค้ชทีมชาติปี45
1: ครับ
3: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนหลังจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
1: จนถึงตอนนี้
3: จนถึงปัจจุบันครับ
1: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
0: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามยังไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีก็โดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
1: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
0: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทำ
1: ซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
0: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้สอนเลยของเบสบอลนะ
1: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
0: 30ปีแล้ว
1: 30ปี
0: ครับ
1: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
1: ม
0: นึกออกมั้ยกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
1: ่
0: เข้าไปตีเป็นไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
1: คือเรา
0: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
2: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
1: ครับ
2: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร์
3: อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
0: มันเป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
1: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุด
0: ใช่
1: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
0: ใช่
1: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
0: ครับ
1: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
2: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
1: ครับ
3: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
0: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
1: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมถูกไหมครับใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้
0: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
1: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆ เข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
3: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
1: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลด้วย
3: มีครับมี
4: ไม่เป็นเลย
3: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเจ้าเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
2: เร็วขึ้น
3: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
1: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
3: ก็
2: ส่วนหนึ่ง
3: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟต์บอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวย

0: ำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
1: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
2: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคร
1: ับ
2: กีฬาซอฟต์บอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้นั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
3: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
1: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิตอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิตแบบรักมากที่สุด
2: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะในซีเกมได
1: ้ครับ
2: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
0: น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะ
1: ครับ
0: เขาอยากติดธง
1: เขาเป็นทีมชาติ
3: ใช่ครับ
0: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
3: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
2: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วมันไปบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยแล้วตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะว่ามันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: าพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่

0: 1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆ
0: อ่ะเอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุดไปตะลุด
0: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบแล้ว
0: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายต้นอยู่นี่ทำมันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหม
0: คะ
1: แม่
0: จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
0: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ คือว่ากิ่งมันคุดเนี่ย
1: เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
0: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
1: หักแล้วก
0: ็แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: วได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่ามันอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้ว
0: เ
1: ราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: เยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม
0: ่เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยค่ะ
0: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อเราก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิง
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ต่มินตำให้
0: ชิมนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ลาละอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ้างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มิงชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: อาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลย

0: อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อ

นำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรตอนนั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ดู
1: เขาขับรถไปรับ แม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปมองแบบหุ่มกว้าง
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่พอมาจริง
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ทีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชั่นนั่งคือไอออปชั่นมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเท่าไหร่แบบ
2: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: นั่งได้นั่งได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนน่ารักเลยนะ
2: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ย
1: โอ้โห
2: ดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะพอดีเว้ย
2: ว่าน
1: ี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเด้อโหไง
2: ล่ะ
1: ถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมมุติห้องนอนนี่มาแหละอู้แต่คือมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โหมันไม่โหกว้าง
1: เตียง
2: เตียงก็เต็มที่5
1: ฟุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือ

0: ไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวอาลาลาเพ่อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
2: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยล
0: งโอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วิ่งวนวนวนวนเหนื่อยแน่นอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรแล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไงอ๋อ
0: มีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องบอกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอกบอลอยู่นี่เหรอบอกบอลเลยเดินลงมา
1: ใช่
3: ไปเดินมาเดินบอกบอล
1: บอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
2: ข้อมือ
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
1: นานนาน
0: นานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: รับน้ำหนักได
1: ้รับน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดขึ้นที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
2: เดินมาก็บ่น
4: พื้นที่พอได
0: ้เขายังเขาเพิ่งเริ่มวัน
4: พอได้อะไรล่ะไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยแต่เราได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
5: เอาว่ากำลังมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผม
2: ครับกับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
2: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันแผ่นมันทะลุไง
0: ไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
3: แต่ใช้พื้นที่ทำก่อน
0: ทำงาน
1: ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: อยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
2: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
2: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเยอะ
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
3: น่าจะแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
3: ช
0: ั้
3: นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ัน เฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
3: เบื่อ
1: กิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน

0: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
1: คนหรือปิ้งทะเลไม่รู้ทิ้งทั้งวันโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้ว
2: ตกโครงสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำการตก
1: อ๋อ
0: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
1: อ๋อเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: เฮ้ยปลอดภัย
2: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
3: ครับ
2: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
1: โอเค
2: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
2: จากกระแทก
1: ไม้หน่อยนะผมว่า
0: เอา53เปรมครับเหลือ
2: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55ประมาณนั้นชนนิดนึง
0: โอ4เหรอครับอยู่ทําไมครับ
2: 64เลยเหรอ
0: 64ครับเอา55เน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
0: 30
3: โอเคประมาณนี้แหละ
2: โอเคครับ
1: ปล่อยหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบ่านิดนึง
2: ได้ๆครับ มันจะได้แบบเออ55
1: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
0: ่58
1: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่ขนาด A4
2: เออน้องครับ A4
1: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคาน
2: บนตัวคานเลยเดี๋ยว
1: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
2: เลยเดี๋ยวยึดเลย
0: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
0: ด้วย
1: สกู
2: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
1: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
0: ่เดี๋ยวหาแล้วว่าม
1: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
2: อ๋อนี่
1: เส
2: ีย
1: งอะไร
2: บา
1: ตัวอะไรเสียงอะไร
2: ตัวตาไม้นี
1: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
2: อ๋อ
1: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
2: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
1: ค้ำตรงไหน
2: นี่เลยยึดตรงนี
1: ้ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
2: ใช่
0: ตรงตำแหน่ง
1: ถ้าค้ำตรงนี้มันจะหักอยู่ดีอ่ะ
2: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
1: เ
2: ต็มแผ่นนี่พอดี
1: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นแบบเพิ่มมาแบบนี้กันครับครอบได้นะ
0: อย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
1: ใช่เพื่อเด็ก
2: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
1: อีกโอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
2: ่ฮ
1: ะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
2: ไม่มันพื้นมันจะพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
1: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
2: ่ตัวไหน
1: ตรงตาไม้อะดาม
2: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไปนิด
1: เออดามไปนิดนึงดีกว่า
2: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
0: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
0: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
2: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
1: ใกล้สิ
2: ใกล้เดี๋ยวเราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
1: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนในมองมานี้อ่ะ
2: ได้
1: ไหม
2: ได้ไห
1: ม
2: ได้ครับท่านี
1: ้อ่ะได้ได
2: ้เ
1: ลย
2: มันจะ
1: ขึ้นขั้น
2: เอาขึ้นพอดีนี้เลย
1: ครับหนึ่งขั้นอ
2: ่
1: ะ
2: ประมาณเนี้ย
1: ต้นได้เลย
0: เดี๋ยวพอเขาได
1: ้วันนี้
2: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
1: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
2: เอ๊ะ

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางเรียงๆกันนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ ใส่เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วบัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรไหมครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะครับมาปูบนนี้ก็ได้

0: ลาเลือกไม้มาทำโครง
1: สร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
2: ้ตาน้อยหน่อย
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
3: การหักบริเวณนั้น
1: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมาก
0: พื้นที่เราจุ
1: ดเดียวมือแข็งเป็นจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
3: ทำให้ความแข็งแรงมันก
1: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ตามหลัก
0: เพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3เมตร
0: 3เมตร
1: 2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือน
1: ี
0: ่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก
0: ็
1: ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหม
0: ือ
1: น
0: โอ้แผงที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: พรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เออซันตาคลอส
2: ซันตาคลอส
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่โอเคเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูได
3: ้โ
4: อ้ทางนู้น
0: เออโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เล
0: ย
1: ครับผมได
0: ้เลยครับแล้วอย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
4: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ย1เองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
3: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
4: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
3: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
4: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้นี่นะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสําเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับThank you.
3: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: คุกกี้โรไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: เปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป
1: ็
0: น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: แล้วก็ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่อนแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค่ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
0: แล้วก็เมื่อกี้ใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: วานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
0: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
0: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่บินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่คันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปได้ตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: กรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยาม

0: กดประจวบอีกตัว
1: ขอประจวบอีกตัวนึงนะ
2: ดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
3: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
2: แล้วมันปลูกยากไหม
3: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
3: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
1: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
3: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเหลืองอันนั้นคือ
3: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานก็จะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
1: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
3: ควรใช้เขียวครับใช่จะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
3: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
3: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: อ๋อมันชอบความเค็มว่างั้น
3: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยม
3: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดอ่ะครับ
1: ครับผมอื้องั้นก็น่าสนใจ
3: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะ
3: จริงจริงดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
3: สวัสดีครับไข่ต
1: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมลูกเนี้ย
3: ครับ
1: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
3: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
3: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
3: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
3: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
1: ี่
3: ย
1: ฉีกแล้ว
3: ฉีกได้เลยครับ
1: พอแล้วพอแล้ว
3: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
3: ชิมสิ
1: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
3: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
3: เนี่ยผัก
1: อันนี้ดันไว้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะดูดออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
3: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
3: ้ได้ครับงัดออกสักตานึงมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
3: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปึ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
3: ใช่
1: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
3: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
3: ทานปัตตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
3: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30 บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60 บาทครับ

0: หูขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทําเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทําได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
2: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเปลือกไว้เอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับ
0: คุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่งครับ
0: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
1: ่ใช่
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
1: ใช่คร
0: ับเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่
0: คร
1: ับ
0: อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่
0: อ
1: ใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
1: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเผื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
0: นี่แหละคือขายได้ยาวนานนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
0: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที่
1: ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมง
0: อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ ด
0: ไหม้
1: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1 ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
1: มีครับพ่อเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5 เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
3: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
3: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
3: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
3: หางกะทิค่ะ
0: อันนี้ผมเร่งไฟเลยนะ
3: ค่ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากก็เปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
3: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยนึงเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
3: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
3: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
3: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
3: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
3: ใช่
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
3: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
3: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
3: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไม่ไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์ดในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้สุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่มั้ยครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับ

0: แต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
1: ่
0: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม

0: ได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
1: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
0: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเจี้ยวหล่นอะไรพวกเนี้ย มันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
0: ใช่
1: งั้นผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
0: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได
1: ้
0: ใครม
1: ี
0: ที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
1: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
0: ้
1: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
0: สวัสดีครับ
1: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเว่สับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ

ชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
2: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี้
2: ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจไหลเวียนก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
2: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
2: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งาน นะครับ PS
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
2: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
2: ครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
2: ๆ
0: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
2: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
2: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
2: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
2: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
2: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อแล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
2: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับนึงนะคร
0: ับ เขา
2: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
2: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
2: อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
2: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
2: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
2: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
2: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
2: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจ 50... สูงสุด
2: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
2: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
2: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
2: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ90ถึง 100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง สปรินต์วิ่งแรงใช่วิ่งแรงเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
2: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซนที่2
2: ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
1: ครับขึ้น
2: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
2: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
2: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
2: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
2: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรงี
1: ้
2: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเหมาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
2: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
2: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
2: มันฝืดเท่าไหร่
1: แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
2: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
2: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
1: อ
2: ัตราการเล่นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได
1: ้
2: เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
2: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเล่นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประ

0: มาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มนะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หรือมันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพีเอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
0: ๆ oh.
1: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่าง พวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่มือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหราเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่เราเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับและทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับและวิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

0: ใครครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบให้ดูด้วย
0: อันนี้อย่าง
1: นี
0: ้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โหอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: คน
0: น
2: ี้สวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟแล้วมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธุ์
2: ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันดังนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้โหแล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: 1เมตร20เซน
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ดิ้นเขาปล่อยน้ำแรงมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้นี่แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนและก็น้ำแค่นั้นแหละ
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่น
0: ั้นเองทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได
0: ้ขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
0: ไม่
2: กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูข้างบนตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่องแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้าวทำไมชอบไปมุดอยู่ตามขอบบ่อ
2: ตาม
0: หรือ
2: ตามอะไรใช่ไหมฮะคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารอีกคนมากนะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของตัวปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ย
2: ครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนนี่มีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
0: กินเอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดพาเรามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีพาเรามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
0: ผ ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลาในฟาร์มพี่นัทเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่นัทเนี่ยเขาทำมายังไงช้อนมายังไง
2: ครับยินดีครับ
1: หน้าหน้าคุ้นคุ้นมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
1: ขอเปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลาอย่างไร
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะฮะ
2: ไม่ใช่ครับปลาคาร์ฟมาที่นี่ครับ
0: ปลาคาร์ฟ
2: นะครับ
0: ผมก็ตกใจปลาดุกเลย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวัน
0: ใช่
3: ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิดูสิแดงมันแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
0: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขาจับมาปรึกษา
2: บ่อยๆ
0: บ่อยๆเนี่ยครับ
2: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากความมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
0: ค
2: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโร
0: ค
2: คุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
0: ้ใช่ครับ
2: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
0: ์จบเลย
2: จบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
0: ติดมาจาก
2: ถูกไหมฮะให้นำเชื้อมาได
0: ้น้ำ
2: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงปลายปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟ
0: นะฮะ
2: บางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับ เขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
0: ทำยังไงดี
2: ใช่เดี๋ยวนี้มี
0: ออกซิเจน
2: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
0: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
2: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันก็ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
1: กระโดดนิ้วเลยค่ะ
2: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะน้องก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: กระโดดนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อ
2: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นนะเห็นนะเห็นนะ
0: ไอ้ตลก
2: เห็นนะเห็นนะฮะ
0: สปาร์ทำสปาร์
2: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
0: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
0: คุณสมบัติความน่ารัก
2: ของปลาคาร์ฟ
0: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ้ยทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
2: ครับ
0: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
2: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
0: ครับ
2: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
0: ครับ
2: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
0: ตอบสนอง
2: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
0: เป็นมิตร
2: คร
0: ับ เป็นมิตรกับเรา
2: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
0: ้
2: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
2: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้นะฮะทุกคนเล่นกับเขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษของปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนนะฮะจะมีธงโคอิโนบุริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
0: ตอนนี้ถึงปลาทอง
2: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองลิวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบ่อนี้ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาปลาทองหัวสิงในบ้านเรา
0: ครับ
2: นะครับคือเขาจะไม่มีกระดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: ครับจับได้อย่าง
2: น
1: ี้เหรอครับ
2: รันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อให้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
0: อ๋อครับใช่
2: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
0: คร
2: ับ เห็นนะฮะมีตุ่ม2ตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
0: ้
2: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น King of Goldfish ฮะ
0: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
2: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA ออริจินอลคล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
0: ค
2: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
0: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
2: ยินดีครับ
0: และยังได้ความรู้จากพี่นรัต
2: น์
0: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
2: ใช่ฮะการครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัตน์มากนะครับ
2: ดีครับ
0: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
0: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
1: ไปเลย
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอ
0: นี
1: ่
0: ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีนี่คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำของโรงพยาบาลสัตว์ประสุอาทรมาเลยไม่ดนคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
0: อ้าวทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
4: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะ

0: ี่ปลาแรดค่ะ
1: หัวเป็นแผลด้วย
0: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรค่ะ
2: ตอนมันหัวแตกมาแล้วมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
0: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดงแดง
1: ช้ำเป็นรอย
0: เป็นช้ำช้ำแดงมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
1: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
0: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
1: ้ขี้ขาว
0: จะขาวผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
0: ใช่
1: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
2: ใช
0: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
2: เย้งั้นไปเลยอย่ารอ
1: เป็นห้องแลบเฉพาะทางของของ
0: หมอ
1: ปลา
0: ใช่ไหมครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจันกบ
1: นี่น้องคนดีครับ
3: เรารู้จักกันแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่อาจารย์กบอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
3: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นปลาทอง
2: ปลาไหนท้อง
3: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
1: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
3: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
1: uh-huh.
3: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเลือกเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจฟาอินสเปคชันก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
1: uh-huh.
3: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
1: โหลนี้ล่ะ
3: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
0: ก็สังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามที่เขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็จะเขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
3: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออกเห็นไหม
1: จุดออกตรงปาก
3: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
3: ใช่ค่ะ
1: ติดเชื้อ
3: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
3: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมื่อปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่สรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
3: ปริงใส
1: โอเค
3: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสม
1: อ
3: หมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
3: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดนึงที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมออันนี้นะคะหนองสมอเห็นไหมคะตัวมันจะเป็น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็นขาวๆเลยนะ
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่น้องคนดีดูนี่ก่อนดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวเลยเห็นไหม
3: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เหม
3: ือ
1: น
3: กับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิปริงใสเน
3: ี่ยมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
1: ์เพื่อดูอะไรฮะ
3: เพื่อตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะไปอยากเห็นเอ็กซเรย์
2: ย
1: ัง หมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
3: เรา เอ็กซเรย์แล้วเราก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะตาของน้องคนนี้ที่น้องคนนี้หิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆไหม
2: หายไปเลย
3: ค่ะมันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
3: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้อะค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
3: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยไงท้องขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
3: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
2: ่
3: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมื่อที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้องถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค่ะ
1: โอเคไป
3: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
3: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้ช่วยหมอ
1: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
1: นะฮะ
2: ทํา1ตัว
3: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
1: ครับ
3: โอเคนะ
1: เดี๋ยวดูคนนี้มีเจาะ
3: ให้แข็งเวลาที่เราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
1: ยากนิดนึง
4: ทิ่มเกล็ดก็จะทิ่มยาก
1: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
2: อุ้ย
1: นี
2: ่
3: ปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกดักหรือท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได
1: ้มันเป็นอย่าง
3: น
1: ี้นี่เอง
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
1: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
2: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้อง

0: อ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
1: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
2: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
0: ้ออ๋อ
2: แสดงว่าเข้าใจแล้ว
0: ไม่อ
2: ่
0: ะ
2: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
0: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
2: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
5: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2นะคะพบกับเรา2คนเหมือนเคยนะวาวนะคะแล้วก็น้องสตังค์นะคะเช้าๆแบบนี้เรามาออกกำลังกายด้วยกันไปทุกๆวันเลยนะคะและในวันนี้นะวาวจะพาออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาช่วงล่างหรือว่า lower body ของเรานะคะโปรแกรมก็มีการจัดเรียงกันมาอย่างดีนะถ้าใครสังเกตนะเราจะสลับมาตลอดเลยวันแรกเป็น upper แล้วก็มา lower มีทั้งแกนกลางลำตัวนะคะเพราะฉะนั้นออกไปพร้อมกับเราได้ทุกๆวันเลยค่ะวันนี้เป็นกล้ามเนื้อด้านล่างอีกแล้วพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอย่างที่วาพูดตลอดเลยมันจะช่วยเบิร์นแคลอรี่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกหลังจากที่เราเรียนรู้ท่าสควอทไปแล้วน้องสางครั้งนี้มันจะเหมือนสควอทเลยแต่ว่าเป็นสควอทแค่ข้างเดียวค่ะเป็นการผ่าครึ่งเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าลันช์นะ
2: ค่ะ
1: เริ่มจากนะเราจะเอาขาข้างนึงก้าวไปด้านหน้านะคะอีกข้างนึงเราเปิดต้นเท้าไว้ที่ด้านหลังมือจับเอวเอาไว้นะคะแล้วเราจะค่อยๆ ย่อตัวพับตัวลงเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อ่ะแล้วเราถีบตัวเองขึ้นดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยและถีบตัวเองขึ้นอ่ะก็ตั้งคอยถีบสัก2ทีแบบนี้ถูกต้องเลยจะสังเกตว่าหลังของน้องตังนะคะจะตั้งตรงนะเปิดหน้าอกเอาไว้และถีบขึ้นค่ะลองสลับขาสิขาสองข้างอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ขอให้เราพยายามคุมกล้ามเนื้อให้ดีนะอ่ะสัก3ทีค่ะตอนที่ย่อดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนจะนั่งเก้าอี้เหมือนจะนั่งเก้าอี้ถูกต้องและดันขึ้นนั่นแหละค่ะพยายามให้เข่าเป็นแนวเดียวกันกับปลายเท้านะคะแล้วเปิดตัวกลับขึ้นมาสุดอีกทีนึงงานนี้อาจจะรู้สึกยากกว่านิดนึงนะยากกว่านิดนึงนะเป็นเรื่องปกตินะคะขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเลยค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะทำท่าที่สองเป็นท่าซูโม่ซูโม่สควอทคิดถึงซูโม่ไว้นะคะนักกีฬาซูโม่นะเขาจะยืนขากว้างนะแล้วเราจะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเยอะนิดนึงตอนที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราจะเหมือนนั่งเก้าอี้เหมือนกันแต่เราจะเปิดเท้าออกเปิดเข่าออกแบบนี้ให้เข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนเดิมกับทุกครั้งเลยเราจะเกรงท้องเปิดหน้าอกขึ้นมือประสานกันไว้ด้านหน้ายืดตัวกลับขึ้นมาเก็บก้นอ่ะลงไปใหม่เหมือนเรานั่งเก้าอี้ข้างหลังแบบเปิดเข่าทีนี้ขากว้างเท่าไหนเนี่ยแล้วแต่คนบางคนความยืดหยุ่นของช่วงรอยต่อสะโพกกับขาเนี่ยดีนะคะสามารถที่จะเปิดออกได้เยอะกางเข่าได้เยอะบางคนทำแล้วเข่าเป็นแบบนี้ให้เราหุบขามาเล็กน้อยนะเน้นให้เข่ากับปลายเท้าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะลองดูตามความยืดหยุ่นของร่างกายเราด้วยตอนที่เราย่อตัวลงและถีบตัวขึ้นมาตอนที่เก็บก้นนะให้เก็บก้นมาสุดด้านหน้ายืดหน้าอกขึ้นอย่ายืดตัวขึ้นมาแล้วเก็บแบบนี้นะให้เก็บสุดเลยแบบเปิดหน้าอกนะคะ10ทีนะคะท่านี้เนาะและก็ต่อกันด้วยท่าสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวนอนตะแคงข้างได้ที่วันเลยเราจะทำท่าที่เรียกว่าแคลมเชลนะคะแคลมเชลนะคะเราจะนอนตะแคงข้างให้เอาแขนเนี่ยรองไว้ที่ศีรษะเราเลยนะคะแล้วก็เอาเข่าประกบกันไว้เอาเท้าประกบกันไว้อ่ะงอเข่าเยอะให้ที่ไหวอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเรานะจะเกรงท้องเกรงหลังเอาไว้อยู่ที่เดิมเลยพยายามส่งสมาธิไปที่สะโพกด้านข้างของเรานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่จะใช้งานในท่านี้นะแล้วเราจะออกแรงเกรงก้นค่อยๆเปิดเข่าขึ้นอ่ะเปิดเข่าขึ้นให้พี่วันแล้วก็วางเข่ากลับลงช้าๆถ้าใครยกสูงแล้วตัวจะต้องพลิกตามไปขอให้เอาตัวกลับมานะคะขอให้เอาตัวกลับมานะพยายามให้หลังช่วงนี้อยู่กับที่เลย

0: มีแค่กล้ามเนื้อที่เราจะออกแรงดันเข่าขึ้นแล้วก็วางเข่าลงช้าๆข้างหลังนะแล้วก็สลับข้างนะคะโอเคค่ะท่าของเราวันนี้จะมีแค่3ท่าเท่านั้นแต่จะเป็นการแยกข้างซ้ายขวาอาจจะมีการโฟกัสปวดๆเป็นกล้ามเนื้อบางส่วนเล็กน้อยนะคะก่อนเริ่มกันเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันนิดหนึ่งนะเราจะได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรายืนเราจะดันสะโพกไปข้างหลังมือจะจับเอวไว้แบบนี้ก็ได้หรือตั้งจะเอามือไว้ด้านหน้าก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะเราจะดันสะโพกไปข้างหลังเป็นท่าฮิปพินช์และก็ดันกลับขึ้นมาขอขาแคบที่พอนิดนึงขาแคบพอนิดนึงประมาณเท่านี้ได้เข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าไว้นะแล้วเราดันตัวกลับขึ้นมาโอเคสองแล้วพี่ว่าขอสิบขีมอ่ะสามบ้านทำไปพร้อมด้วยกันกับวาวเลยนะคะสี่ค่อยๆให้กล้ามเนื้อขาด้านหลังที่มันตึงๆเนี่ยได้ยืดเหยียดออกมาหกแล้วนะทับตัวลงค่ะเจ็ดดันสะโพกไปข้างหลังนะคะแปดอีกนิดเดียวมาเก้าอีกทีนึงนะสั่งยืดออกให้พี่วาวนะกลับขึ้นมาสิบโอเคค่ะทีนี้มาวอร์มท่าสควอทกันสควอทนะเหมือนที่เราเคยทำนะเป็นสควอทปกติกันก่อนย่อเกือบจะขนานพื้นก็ได้หรือว่าถ้ารอบแรกยังตึงๆนะคะก็อาจจะยังไม่ต้องลงต่ำก็ได้นะอ่ะมาค่ะมือประสานไว้ที่ด้านหน้าเกรงท้องยืดตัวไว้แล้วเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังและดันตัวกลับขึ้นมาขอสิบทีค่ะไปพร้อมๆกันนะคะทางบ้านสองแล้วเปิดเข่าไว้ให้วาวยืดตัวตรงๆไว้เกรงท้องไว้สี่แล้วค่ะมาห้าหกนิดเดียวเปิดเข่ายืดตัว
1: เสร็จ
0: อีกสามทีค่ะ
1: แปด
0: เกรงท้องไว้หลังตรงๆ
1: เก้า
0: อีกทีเดียว
1: สิบ
0: โอเคนี่แค่วอร์มแค่วอร์มก็เริ่มรู้สึกแบบร้อนๆแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกท่าหนึ่งน
1: ะ
0: เราจะเอาขาก้าวมาข้างหน้าคือท่าที่เราเตรียมจะทำท่าจริงเลยแต่เราจะทำแค่สามทีแล้วไม่ต้องย่อต่ำนะอ่ะลองมานะ3ทีนะคะซ้อมท่ากันก่อนไปเหมือนจะนั่งเก้าอี้นะ1พับตัวเหมือนจะนั่งเก้าอี้ลง2อีกที1 3โอเคสลับข้างเอาวอร์มๆกันก่อนวอร์มๆกันก่อนปลายเท้านะจิกเอาไว้นะคะเปิดส้นเท้าไว้นะเข่าตรงเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าด้านหน้านะคะไปเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้ข้างหลังแล้วจิกตัวกลับขึ้นมา1 2อีกทีเดียว
1: 3
0: โอเคขยับข้อต่อประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวท่าจริงของเรานะใครจะใช้ตัวเปล่าแบบวาวกับตังเลยก็ได้หรือใครที่มีขวดน้ำมีดัมเบลจะมาถือด้านข้างก็ได้แต่ขอแนะนำวันนี้เราเพิ่งเริ่มกันเอาตัวเปล่าก่อนก็ดีเนาะมาโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกต้องนะคะพร้อมลุยไหม
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มกันท่าแรกด้วยท่าลันช์นะคะย่อลงต่ำกว่าที่วอร์มเมื่อกี้นิดนึงย่อลงต่ำกว่านิดนึงนะอ่ะมาค่ะขาขวาอยู่ด้านหน้านะคะขาซ้ายอยู่ด้านหลังนะพร้อมแล้วเราจะไปด้วยกัน10ทีนะคะ1 2 3ปลายดันสะโพกไปข้างหลังดันขึ้นมา1สตางค์นับให้พี่นะ
1: 2
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายา มยืดหน้าอกเกรงท้องไว้และเข่าอย่าบิดไปมาพยายามเกรงขาให้เข่า6อยู่ในแนวตรงแนวเดียวกับปลายเท้านะ
1: 7
0: อีกนิดเดียว
1: 8
0: ใครย่อลงถึงพื้นไหวถึงเลย
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคโอ้โหปวดสะโพกปวดก้นกันแน่นอนนะวันนี้นะมาปั้นก้นกันนะอามาสลับขาค่ะอีกทีหนึ่ง10ทีนะเปิดส้นเท้าด้านหลังไว้พร้อมแล้วลุยค่ะป้าย1เหมือนเราจะยื่นก้นไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลังแต่ให้เปิดตัวตรงๆเอาไว้นะเหมือนสควอทเลยสควอทเราจะมีการพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเกรงท้องไว
1: ้6
0: เองนิดเดียว
1: 7
0: ใครไหวลงไปพร้อมเปล่าอึ๊บขึ้นมา
1: 8
0: ตามเลย
1: 9
0: อีกทีหนึ่งเกรงท้องไว้ทิป
1: 10
0: โอเคค่ะเป็นยังไงฟิลตรงนี้นะ
1: ใช่
0: โอเคค่ะมาต่อกันที่ท่าซูโม่เนาะยืนแบบนักกีฬาซูโม่คิดถึงนักกีฬาซูโม่ไว้เขาจะยืนขากว้างใช่ไหมท่านี้เหมือนกันนะคะเปิดกว้างไว้เดี๋ยวเราจะย่อลงเปิดเข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้านะมือประสานไว้ที่ด้านหน้านะคะเหมือนสควอทเหมือนเดิมเลยนะพร้อมนะขากว้างที่อีกนิดนึงอ่ะโอเค1 2 3ป้ายเปิดเข่าออกดันเพงขึ้น
1: 1
0: ป้ายค่ะ
1: 2
0: พยายามยืดตัวไว้ยืดตัวไว
1: ้3
0: ย่อลงต่ำแล้วยืดตัวไว
1: ้4
0: มา
1: 5
0: ย่อลงไหวมั้ยย่อลงไหวมั้ย
1: 6
0: ลงมาสู้ๆๆๆ
1: 7
0: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว้8อีก2ที

0: 9
1: อีกทีเดียวอีกทีเดียวทุกคนมา
0: 10
1: โอเคเก่งมากเก่งมากอ่ะมาลงนอนที่พื้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำแคลมเชลไปพร้อมๆกันแคลมเชลนะเป็นกล้ามเนื้อก้นด้านข้างนะท่านี้หลายๆคนไม่เคยได้ฝึกนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะพอเรางอเข่าแล้วเท้าประกบเข่าประกบเอาแขนรองศีรษะไว้เราจะส่งกระแสจิตนี่สมาธิไปอยู่ที่สะโพกด้านบนของเรานะคะพร้อมแล้วนะเราจะออกแรงเปิดเข่าขึ้น10ทีค่ะมา1
0: 2
1: ไปเรื่อยๆสตังนับไปพี่นะคะ
0: 3
1: ตอนที่ทำท่านี้นะขอให้ทุกคนเกรงท้องไว้ด้วยไม่งั้นสิ่งที่จะเกิดเนี่ยคือเราจะพลิกตัวมาด้านหลัง
0: 6
1: ซึ่งไม่เอานะคะเราจะให้ตัวอยู่กับที่เลยนะสังเกตว่าปุ่มเอวตรงนี้ของวาวอ่ะอยู่ที่เดิมเลย
0: 9
1: โฟกัสตรงนี้ไว
0: ้10
1: โอเคพอเปลี่ยนข้างความรู้สึกมันจะต้องอยู่ที่ประมาณกล้ามเนื้อสะโพกของขาด้านบนนะคะด้านข้างนะอ่ะตะตังพร้อมนะคะนับไปที่10ทีนะ1 2 3ไปค่ะ
0: 1
1: พยายามเกรงตัวนิ่งๆไว้
0: 2
1: บางคนอาจจะเปิดได้แค่นิดเดียว
0: 3
1: ไม่เป็นไรเลยนะคะ
0: 4
1: ขอให้เราโฟกัสตรงนี้ได
0: ้5
1: ค่อยๆเปิดนะ
0: 6
1: เกรงท้องตัวนิ่งไว
0: ้7
1: อีก3ทีเท่านั้นค่ะไปพร้อมกัน
0: 8
1: ช้าช้าขึ้น
0: 9
1: อีกทีเดียวเกรงท้องไว้
0: 10
1: โอเคค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าใครทำถูกมันจะรู้สึกเบิร์นๆตรงนี้นิดนึงนะเบิร์นๆตรงนี้นิดนึงเอาให้เราไม่ต้องทำเร็วโฟกัสได้นั่งพักกันก่อน1นาที สบายๆนะคะพอให้เราได้หายใจเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราจะพักเป็นชุดแบบนี้แหละทำท่าแล้วประมาณ10ที12ทีติดต่อกันอย่างที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งคือทำประมาณ3ท่า4ท่าแล้วเราก็พักระหว่างเซตเนาะแล้วเราค่อยกลับมาทำใหม่นะคะวิธีการแบบนี้มันจะดีกว่าทำไปทีละท่าคือมันจะเบิร์นเยอะกว่าช่วงแรกๆสัปดาห์แรกๆวันแรกๆของรายการเราอาจจะยังไม่ได้หนักมากนะเราอยากให้ทุกคนทำไปแบบไม่บาดเจ็บด้วยเราต้องมีวิธีการเรียงโปรแกรมที่ถูกต้องควบคุมกล้ามเนื้อที่ถูกต้องโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อพร้อมไหมมาค่ะลุยกันต่อเซตที่2ค่ะมาเซตที่2นะเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มจากท่าลันช์นะคะคือท่าที่เราจะแยกข้าง
0: ค่ะ
1: ปลายเท้าสิกเอาไว้ข้างหลังนะเปิดส้นเท้าเอาไว้นะคะเกรงท้องเอาไว้นะมือจะจับเอวก็ได้หรือมือจะไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะพร้อมนะทุกคนข้างละ10ทีนะดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนนั่งเก้าอี้นะคะ1 2 3ลุยค่ะไป1ใครลงไม่ต่ำย่อได้นิดเดียวได้เลยสตังนับให้พี่นะคะสิ่งที่วาวอยากได้คือจะต้องเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้และเข่าไม่หุบไปมาเข่าไว
0: ้6
1: พยายามดันสะโพกไปข้างหลัง
0: 7
1: อีกนิดเดียวค่ะ
0: 8
1: ใครเก่งลงต่ำได้ลงต่ำเลย
0: 9
1: อีกทีหนึ่ง
0: 10
1: โอเคเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเยี่ยมมากค่ะทุกคนหายใจเกรงท้องเกรงขาไว้พร้อมแล้วลุยปัดดันสะโพกไปข้างหลังถีบเองขึ้นเหยียดขาให้สุดเลยนะ
0: 2
1: เกรงท้องยืดหน้าอกไว้ค่ะ
0: 3
1: พับตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยถีบขึ้น
0: 4
1: ไม่ต้องรีบนะ
0: 5
1: นิดเดียวนิดเดียวทนปวดนิดเดียว
0: 6
1: อีกนิดเดียวค่ะว่ะ
0: 7
1: พับสะโพกไปถีบ
0: 8
1: มาใครลงต่ำอึ๊บ
0: 9
1: อีกทีเดียว
0: 10
1: เก่งมากเลยค่ะเป็นไงไหวไหม
0: ไหวค่ะ
1: ต่อกันที่ท่าที่2ค่ะต้องคอยเช็คน้องตลอดมาเปิดปลายเท้าออกทางบ้านทำไปพร้อมๆกับวาวนะคะประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะย่อนั่งลงเหมือนนั่งเก้าอี้แบบเปิดเข่านะพร้อมนะ1 2 3ลุยค่ะมาพยายามย่อตัวลงใครย่อไหวย่อตัวลงตรง
0: ๆ
1: 3ตั้งยืดตัวย่อแล้วย่อตัวลงตรง
0: ๆ4
1: ยืดไว้ยืดไว้5ยืดไว้ยืดไว้6เหมือนสควอทเลยเหมือนสควอทเลย
0: 7
1: นิดเดียวค่ะ8อีก2ทีทุกคนเปิดเข่าไว
0: ้9
1: ยืดตัวเปิดเข่าอีกทีเดียว
0: 10
1: โอเคค่ะเอาล่ะนอนตะแคงข้างค่ะเป็นท่าแคลมเชลค่ะนี่เอานะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องล็อกสะโพกเอาไว้อยู่กับที่นะคะเราจะเปิดเข่าขึ้นทีละข้างโฟกัสกล้ามเนื้อสะโพกด้านบนนะคะข้างด้านข้างตรงนี้นะ1 2 3ไป

0: คะเปิด10ทีนะคะสตางค์นับไปพี่นะ
1: 3
0: โอเคเก่งท้องเปิด
1: 4
0: พยายามโฟกัสกล้ามเนื้อตรงนี้เอาไว
1: ้5
0: ตัวนะคะไม่พลิกไปมานะใครจะยกได้นิดเดียวก็นิดเดียวไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไว
1: ้8
0: ถ้าทำถูกเนี่ยมันจะเริ่มมาเนี่ยความรู้สึก
1: 9 10
0: โอเค
2: สลับข้าง
0: โอเคเซตอัพท่าทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเกรงท้องหลังตรงเอาไว้นะพอพร้อมแล้วนะคะส่งกาแฟจิตไปที่ก้นด้านข้างของเรานะพร้อมแล้วไปลุยกันค่ะสตางค์มา
1: 1
0: ใครยกไม่สูงไม่เป็นไรวาวเน้นโฟกัสก้นด้านนี้ไว้นะคะ
1: 3
0: ตัวนิ่งที่สุดตั้งเกรงท้องให้ด
1: ี
0: นะเออดี
1: 5
0: ดีนะคะทางบ้านค่อยๆทำนะ
1: 6
0: ตัวนิ่งที่สุดแล้วเปิด
1: เซตขึ้น8
0: อีก2ทีเท่านั้นค่ะมา
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคฟิลไหมคะทางบ้านฟิลไหมก้นด้านข้างนะคะวันนี้จะเป็นแบบโหสารพัดก้นมากเลยกล้ามเนื้อก้นของเรานะคะหรือว่ากลูทเนี่ยจริงๆมันมีหลายมัดมันไม่ได้มีแค่มัดเดียวมันมีทั้งด้านนอกด้านในด้านข้างซึ่งการที่เราทำให้มันแข็งแรงทั้ง3ด้านเนี่ยมันจะทำให้เราเดินได้วิ่งได้ก้าวขึ้นบันไดลงบันไดแบบไม่เจ็บหัวเข่าบางคนวิ่งแล้วมีอาการปวดเข่าเจ็บหัวเข่าเจ็บสะโพกเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่ต้นเลย
2: ค่ะ
0: เนาะโอเคพักกันแป๊บหนึ่งพักกันแป๊บหนึ่งชวนคุยจริงๆแล้วน้องอ
2: าจจะพัก
0: ฉันพักบ้างพักกันก่อนพักกันก่อนประมาณ1นาทีเนาะเดี๋ยวมาต่ออีกเซตนึงนะคะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะนั่นคือเซตที่3ของเราเป็นไง
2: ไหนที่สุด
0: ไหนที่สุด
2: ก็ถึงเซตที่3แล้ว
0: เซตที่3แล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันอีกแค่เซตเดียว3ท่าเท่านั้นพร้อมนะ
2: พร้อมค่ะ
0: ไปค่ะลุยค่ะเริ่มจากล้างชาขาขวามาก่อนเลยขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังนะคะเกรงท้องเปิดหน้าอกไว้10ทีนะเซตสุดท้ายนะตั้งใจนะคะ1 2 3ไปค่ะย่อเข่าลงเหมือนนั่งเก้าอี้ค่ะ1 2ใครลงต่ำกับวาวได้เซตนี้ไปด้วยกันแบบลงต่ำๆเลยนะใครไม่ไหวลงครึ่งนึงแบบสตางค์ได้นะคะเกรงท้องยืดหน้าอกไว
1: ้7
0: นิดเดียว3ที
1: 8
0: ฟิลไว้ฟิลไว้อีกทีเดียวค่ะ
1: 10
0: เก่งมากสลับขาค่ะสลับขามาๆๆสตางค์ลงครึ่งนึงได้
1: นะ
0: ใครไหวไปกับวาวนะลงสุดนะ1 2 3ไปค่ะเกรงท้องไว้1ดันสะโพกไปข้างหลังหลังตรงไว
1: ้
0: เตะเตะนะคะเกรงท้องเกรงท้องเกรงท้องหน้าทางบ้านเกรงท้องนะไปนะ2นะเอาไปลง2เกรงท้องไว
1: ้3
0: ท่านี้เนี่ยมันใช้แกนกลางลำตัวเหมือนกันแบบเมื่อกี้เลย
1: 5
0: ดันสะโพกไปข้างหลังฉีบขึ้นมา
1: 6
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: 7
0: สู้ไว้นะคะ
1: 8
0: แล้วและอีก2ทีค่ะทุกคน
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: สุดยอดมากโอ้โหโหเบิร์นสุดๆเลยค่ะมากางขากว้างไว้ตัวโมสควอทนะคะลงแบบตรงๆถ้าไหวลงให้ต่ำที่สุดถ้าไหวไม่ไหวลงครึ่งนึงได้นะพร้อมนะมือประสานเอาไว้ค่ะทางบ้านพร้อมนะคะ1 2 3ไปเปิดเท้าย่อลงฉีกขึ้น1ลงต่ำขึ้น2นิดเดียว3พยายามเปิดเข่าเปิดเข่า4 5ดันสะโพกไป
1: 6
0: 6ย่อลง
1: 7
0: นิดนึงต่ำนิดนึง
1: 8
0: 9นิดเดียวเกรงท้องย่อต่ำ
1: 10
0: โอเคค่ะเอามานอนหงายตะแคงข้างเอ๊ะนอนหงายตะแคงข้างไงนอนตะแคง
2: นอนตะแคง
0: นอนตะแคงข้าง
2: นอน
0: แค่นะเข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะส้นเท้าในแนวเดียวกันวางศีรษะไว้ที่แขนเราได้เลยนะคะเราจะเกรงท้องนะสะโพกอยู่ที่เดิมนะคะพร้อมแล้วส่งสมาธิไปที่ก้นด้านข้างเปิดเข่าขึ้นทีละข้างนะ1 2 3ปลาย1
1: 2 3
0: เกรงท้องไว้นะคะ
1: 4
0: พยายามให้เราโฟกัสตรงนี
1: ้5
0: เปิดนิดเดียวได้ไม่เป็นไร
1: โ
0: ฟกัสไว้ค่ะ
1: เชิญมา
0: อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาแล้วเนี่ย
1: 9
0: อีกทีนึง
1: 10
0: โอเคสลับข้างกันมาค่ะเสร็จอัพท่านะคะเข่าอยู่ประกบกันนะส้นเท้าประกบกันงอเข่าเอาไว้นะคะพร้อมนะ1 2 3ไปเปิด

0: ขึ้นตัวนิ่งที่สุด
1: สอง
0: เปิดข่าวขึ้นแบบตัวนิ่งที่สุด
1: สาม
0: นะคะ
1: สี
0: ่โฟกัสนะคะความรู้สึกไปที่มัดนี้นะ
1: ห้า
0: ก้นด้านข้างนะคะ
1: หก
0: เจ็ดแล้วขออีกสามทีค่ะทุกคน
1: แปด
0: มา
1: เก้า
0: ที่หนึ่ง
1: สิบ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: เย
0: ้ครบแล้วสามเซตในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างของวันนี้ดูคนก้นแบบเต็ม
2: ๆรู้สึกเลยว่าแน
0: ่
2: น
0: แน
2: ่
0: น
2: ใจตรึง
0: แสดงว่าโฟกัสได้ถูกต้องนะคะทางบ้านก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องรู้ว่าท่าไหนเราโฟกัสไปที่มัดไหนอย่างวันนี้ก็จะเป็น lower body เน้นก้นแบบหลายๆมัดเลยนะก็อาการปวดกล้ามเนื้อจริงๆเป็นเรื่องปกติอาจจะปวดกล้ามเนื้อแบบปวดแบบตึงๆสักประมาณ 1-3 วันนะคะก็สามารถทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะนอนหลับให้ดีๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองไม่ต้องทานยาอะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนวันนี้น้องตังเก่งมากๆเลยค่ะเชื่อว่าทางบ้านใครที่ทำตามตั้งแต่ต้นจนจบก็เก่งมากเช่นเดียวกันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนมันอาจจะยากหน่อยแต่ขอให้เริ่มไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับพวกเรานะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ออกกำลังกายกันมาแล้วนะคะโอ้โหต้องขอชื่นชมน้องสตังมากๆเพราะว่ารู้เลยว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าแบบมุ่งมั่นที่จะแบบปรับเปลี่ยนสุขภาพมากเลยนะคะต้องมีอาการปวดกล้ามเนื้อแน่นอนเป็นยังไงบ้างปวดนิดหน่อยเนาะ
2: ปวดนิดหน่อยค่ะแต่พอมาได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจากที่มันตึงหนักเนี่ยมันก็เบาลงแต่ว่าแบบเนี่ยสิ่งอื่นใดเลยต้องขอบคุณครูวาวมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีครูวาวเนี่ยตังคงล้มเลิกที่จะออกไปแล้วค่ะ
0: ทางบ้านนะก็ออกกำลังกายด้วยกันกับเรา2คนนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกคนเลยนะใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะเรามาลุยไปด้วยกันนะคะ

0: ากเดิมภูมิรู้โนราจะถ่ายทอดกันในสายตระกูลและทำที่บ้านครูซึ่งเป็นโนราหากวันนี้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ผูกอยู่กับพิธีกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นศิลปะร้องรำที่ผูกพันกับวิถีชีวิต
1: เด็กม.1ที่นี่ก็จะเป็นพื้นฐานมโนรานะคะก็คือท่ารับ12ท่าแล้วก็บทครูสอนค่ะก็คือถ้านักเรียนม.1ก็จะทุกคนก็จะขับบทมโนราได้ถือว่าเป็นของที่ล้ำค่านะคะเพราะว่าเป็นของภาคใต้มาเหมือนกับว่าเราช่วยกันสืบสานการแสดงให้คงอยู่อยู่กับคู่ลูกหลานเหมือนกับเราถ่ายทอดมาจากครูถ่ายทอดให้เราก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย
0: ์โรงเรียนตั้งปลาวิทยาคมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่จัดสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราในหลักสูตรท้องถิ่นก้างปลามโนราศิลป์เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงจบการศึกษาปีที่6การฝึกโนรานิยมทำในวัยเด็กจะรำได้ดีต้องมีพื้นฐานการทรงตัวที่มั่นคงมีกำลังขาและพละกำลังในการเคลื่อนตัวสร้างสมดุลในทุกท่วงท่านอกจากฝึกร่างกายจิตใจยังต้องนิ่งมีสมาธิเพื่อควบคุมการร่ายรำให้สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

0: หนูชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหมือนเวลามีงานวัดเขาก็จะรับมโนรามารำแล้วก็ไปดูจะชอบไปดูมากเราก็เริ่มทำให้น้องเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรควรจะถ่ายทอดต่อไปยังไงค่ะแล้วก็หนูจะเป็นแกนนำช่วยสืบสานมโนราด้วยค่ะการได้รำศิลปะมโนราเป็นที่น่าประทับใจมากแล้วก็หมายต่อบรรพบุรุษและก็ต่อรุ่นต่อๆไป
1: ทุกโรงเรียนได้ปลูกฝังเหล่านี้นะเด็กที่อยู่ที่ใต้เพื่อไปเรียนต่อที่อื่นแกก็จะได้ใช้ความสามารถพิเศษในการสื่อสารว่าเรามีเลือดของมโนราเป็นคนปากใต้ถ้าใครถามว่าเป็นคนใต้เนี่ยก็จะตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนใต้จริงๆเพราะว่าสามารถที่จะรำมโนราและก็ว่ากลอนมโนราได้
2: จากท้องถิ่นโนราในวันนี้เป็นศิลปะการแสดงที่คนทั่วไปสนใจและเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเฉพาะภาคใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนราเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ไม่ยาก
3: การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอ่ะมันทำให้เราเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์เนาะทีนี้ตัวโนราเองเนี่ยมันก็มีจุดที่มันน่าสนใจที่มันหลากหลายมากว่าจะเป็นท่ารำเครื่องแต่งกายชุดอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันสามารถเป็นศิลปะอย่างนึงที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันผ่านงานศิลปะชิ้นนี้อย่างเงี้ย
4: อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการรำมโนราแล้วก็ในใจอ่ะอยากจะอนุรักษ์อยากไปแบบบอกกล่าวหลานๆอะไรเงี้ยค่ะว่ามโนราเป็นเหมือนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภาคใต้เพราะว่าบรรพบุรุษเราอาจจะเป็นมีเชื้อสายทางใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆอยู่กรุงเทพกันไม่รู้วัฒนธรรมทางใต้ว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย
2: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโนราต้องปรับตัวจากเดิมอยู่ในโลกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สู่บทบาทเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงเปิดพื้นที่การแสดงให้กับผู้หญิงก้าวสู่โลกภายนอกมีผู้ชมมากขึ้นไม่เฉพาะผู้สืบเชื้อสายโนราศิลปะการแสดงท้องถิ่นขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2552และได้รับการจารึกอีกครั้งเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้โนราขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะการแสดงพื้นบ้านผูกพันกับวิถีชีวิตสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเป็นมรดกของชุมชนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

0: วัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Marching ย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกร็งหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 leg curl single double leg